0: ตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา10นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ท่านนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เช้าพระสงฆ์ถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์47รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2569
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นาทีเป็นต้นไป
1: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบการถือครองที่ดินผ่านนอมินีและการกระทำผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกำกับการขับเคลื่อนนโยบายและให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกรมป่าไม้และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ย้อนหลังบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ที่ยึดคืนได้ให้กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ป่าเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของที่ดินของรัฐได้อย่างชัดเจนจะดำเนินการกับผู้บุกรุกทันทีเพื่อไม่ให้กระบวนการทางกฎหมายต้องยืดเยื้อจนรัฐต้องเสียประโยชน
3: ์เราใช้หลักว่าถ้าเรามีความมั่นใจเราพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้แน่นอนที่ดินของรัฐไม่สามารถมีใครเข้ามาบุกรุกไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์อะไรทั้งสิ้นขับไล่ออกไปก่อนซึ่งก็ทำมาได้เป็นอย่างดีนะครับในหลายจังหวัด
2: สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิดซึ่งเป็นคดีพิพาทนานกว่า28ปีได้สำเร็จพร้อมเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำบริเวณหาดนุ้ยหาดฟรีดอมและอุทยานแห่งชาติสิรินาถรวมทั้งเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและจังหวัดอื่นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้บังคับใช้กฎหมายกับโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตในจังหวัดภูเก็ตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดเพื่อคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนเงินลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจสูงสุด 10,000 บาทขณะนี้มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า200ราย
4: นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสภายใต้นโยบายไทยช่วยไทยของรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ที่จะช่วยสร้างธุรกิจและอนาคตให้กับผู้ว่างงานผู้สนใจหรือกำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมและมองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนโดยรัฐบาลจะร่วมอุดหนุนเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทโดยได้รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีเงินลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทให้ได้เลือกลงทุนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นและหากเงินทุนไม่เพียงพอธนาคารกรุงไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME D Bank และธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษผู้ที่ลงทุนยังได้สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายและบริการในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศโดยจะได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนรวมถึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยซึ่งมีสมาชิกกว่า100ตลาดสนับสนุนพื้นที่ขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงเริ่มต้นธุรกิจทั้งนี้ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า200รายผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: สมาชิกกบข.ทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins บนแอปพลิเคชันกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twinsเพื่อประมาณการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twins 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนกการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่จะต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twins ได้บนแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากที่หมู่11บ้านศรีคีรีรักษ์ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชที่โรงเรียนราชเวชพิสารตำบลกุแหละอำเภอทุ่งใหญ่ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำโดยหนึ่งในนั้นเป็นเรือของบริษัทสหรัฐที่ท่าเรือดาเมียนต้าใกล้กับคลองสุเอตบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้โดยผลสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าต้นเพลิงเกิดจากโดรนที่ยังไม่ทราบฝ่ายผู้ก่อเหตุและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังขยายวงกว้างสู่พื้นที่ใกล้กับคลองสุเอตเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกซึ่งเชื่อมโยงระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าและพลังงานระหว่างประเทศ
1: ขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียประกาศจัดตั้งพันธมิตรเพื่อความมั่นคงทางทะเลร่วมกับอีก13ประเทศจากภูมิภาคตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียเพื่อคุ้มครองเส้นทางเดินเรือในบริเวณช่องแคบบาบอามาเดฟทะเลแดงและอ่าวเอเดนซึ่งเชื่อมทะเลแดงกับมหาสมุทรอินเดียและเป็นเส้นทางหลักในการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียหลังวิกฤตในช่องแคบฮอร์มูซกระทบต่อการขนส่งน้ำมันในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียขณะที่สหรัฐและอิหร่านยังคงเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่อง
0: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มในเขตเผิงฉุยนครฉงชิ่งเพิ่มเป็น51รายและยังมีการสูญหายอีก10รายหลังเกิดเหตุดินถล่มเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาและริมแม่น้ำพังเสียหายขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นอพยพประชาชนกว่า 11,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย10คนพร้อมระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,080 นายเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหากู้ภัยที่ดำเนินต่อเนื่องมานานกว่า325ชั่วโมง
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันในรอบ2สุภานิดาเกตทองมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ26ของโลกตบเอาชนะหวนอยู่จางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดา2-0เกม21-11 21-11มาคราว8คนไปเจอกับทันวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียขณะที่คู่ผสมรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุดใจประภารัตตบชนะเฉินตั้งเจียกับคาริซาชานจากมาเลเซีย2-1เกม17-21 21-12 21-16มาคราวก่อนรองชนะเลิศไปพบกับหูกวนซุนและลีเชียซินจากไต้หวันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย LTATATF สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวอนันต์ธีพงศิริเลิศซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันโค่นมือ1ของรายการไคเบรอนแพดรี่จากฮ่องกง6-1และ6-4ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรวันอมราสิงห์เหมืองอันดับ3จากศรีลังกาด้านหญิงเดี่ยวนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมืออันดับ1ของรายการสักชนะซางชุกยิงจากฮ่องกง2-1เซต3-6 6-2และ6-1นิชวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับจิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่มาจากรอบคัดเลือกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบก่อนรองชนะเลิศ F1 เทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกที่ต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7คะแนนความยังยอดเยี่ยมแทชนะบอลสุรินธนพลบุญปลอดมืออันดับ9ของประเทศไทย4-3เฟรม F1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลุ้นลาดแชมป์สนามที่3ของฤดูกาลพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้นายกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4วันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยปรับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยเปิดให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มรูปแบบก่อนการแข่งขันเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพนักกีฬาที่ทำผลงานยอดเยี่ยมจะสะสมคะแนนเพื่อลุ้นคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาพวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:41 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง43เซนติเมตรและเวลา 22:12 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:21 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง20เซนติเมตรเวลา 15:21 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น
10: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยไม่ได้อาศัยเพียงทักษะการขับขี่เท่านั้นแต่ยังต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกครั้งก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะการเปลี่ยนเลนและการขับขี่ร่วมกับผู้ใช้รถใช้ถนน4ข้อที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรทำ 1. เช็คกระจกข้างก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งมองกระจกให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนเปลี่ยนช่องทางเดินรถเพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนกับรถที่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลัง 2. ระวังจุดอับสายตามองให้รอบก่อนเคลื่อนตัวอย่าพึ่งพากระจกเพียงอย่างเดียวควรมองบริเวณจุดอับสายตาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น 3. เปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนทุกครั้งการเปิดไฟเลี้ยวเป็นการสื่อสารกับผู้ใช้ทางคนอื่นช่วยให้รถคันรอบข้างรับรู้ทิศทางการเคลื่อนที่และสามารถชะลอหรือเว้นระยะได้อย่างเหมาะสม 4. เว้นระยะห่างจากรถรอบข้างให้เพียงพอรักษาระยะห่างจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นเพื่อให้มีเวลาในการตัดสินใจและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดการขับขี่อย่างมีสติปฏิบัติตามกฎจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งจะช่วยให้ทุกการเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตในภาษาสันสกฤตสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่3มอญรำเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของมอญมักแสดงในงานสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพชาวมอญเรียกการแสดงนี้ว่าตัวฮะเปิ่นตัวแปลว่ามหรสพฮะเปิ่นแปลว่าตะโพนหมายถึงงานแสดงมหรสพที่อาศัยจังหวะตะโพนเป็นหลักในการแสดงนั้นนักดนตรีและผู้นำจะต้องเข้าใจกันโดยผู้นำต้องทิ้งมือให้ลงกับจังหวะของตะโพนในงานพระราชพิธีสำคัญของไทยนับจากอดีตจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แสดงมอญรำด้วยทุกครั้งเพราะถือว่ามอญรำเป็นการแสดงชั้นสูงเช่นในการจัดงานฉลองพระแก้วมรกตสมัยธนบุรี
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับข้อมูลประวัติการรักษาของประชาชนบางส่วนไม่ตรงกับความเป็นจริงบนแอปพลิเคชันหมอพร้อมค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำเปล่าซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได้
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งตรวจสอบกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมแสดงข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นข้อผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณการรักษาโดยกระทรวงสาธารณสุขมีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุภายใน2สัปดาห์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยนันทพัดแสนตุ้มครับ
17: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
18: สวัสดีครับ
17: ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านโฆษกเกี่ยวกับประเด็นที่ประชาชนกำลังให้ความสนใจค่ะในเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับความเป็นจริงค่ะในเรื่องนี้ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีสาเหตุและความชัดเจนอย่างไรไหมคะ
18: ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุได้แต่เราได้กำหนดกรอบการตรวจสอบไว้3ประเด็นด้วยกันครับอันแรกเลยก็คือตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศเนี่ยครบถ้วนหรือไม่ตรงตามระบบฐานข้อมูล SDC หรือที่เรียกว่า Health Data Center ของกระทรวงสาธารณสุขอันที่2ก็คือมีการตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลนะครับของหน่วยบริการเนี่ยเพื่อให้ผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือKPI หรือไม่และสุดท้ายครับมีการตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้หากว่ามีประเด็นอื่นๆนะครับคณะทำงานก็จะขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งหมดโดยจะยึดข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานเป็นสำคัญนะครับหากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือเป็นความผิดพลาดของระบบเองเนี่ยเราก็จะเร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็จะปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับแต่หากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตหรือว่าเป็นเพียงเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณแบบไม่ถูกต้องนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการดำเนินการนะครับทางระเบียบนะครับโดยจะไม่มีการละเว้นพร้อมก็จะรายงานผลการตรวจสอบนี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างโปร่งใสซึ่งในครั้งนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการตั้งคณะทำงานครับร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบที่มีความโปร่งใสเป็นกลางคาดว่าจะสามารถสรุปผลได้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ครับคือทางกระทรวงอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนครับว่าเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้วิตกกังวลนะครับแต่อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยกันตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมหากพบว่าข้อมูลเนี้ยไม่ถูกต้องก็สามารถแจ้งมายังทางกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการนะครับเราจะเร่งการตรวจสอบแล้วก็แก้ไขโดยเร็วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่า เราเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญครับในการช่วยกันพัฒนาคุณภาพข้อมูลของทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับฟังและก็ปรับปรุงอย่างเต็มที่ครับ
17: ค่ะสมมติว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่พบว่าโรงพยาบาลหรือรพสตเนี่ยบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนหรือซ้ำซากหรือว่าเจตนาลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเบิกจ่ายเนี่ยกระทรวงมีบทลงโทษและมาตรการกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ผู้บันทึกข้อมูลอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกล่ะคะ
18: อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ากรณีที่หนึ่งหากพบว่าเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลหรือความคลาดเคลื่อนของระบบเองเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าหน่วยบริการเนี่ยจะต้องแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการการควบคุมคุณภาพด้วยความร่วมมือจากทางส่วนกลางจะส่งเจ้าหน้าที่ในการช่วยดูแลตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำกรณีที่สองถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่ ให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบายนะครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการเนี่ยครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตัวชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกกรณีสุดท้ายครับหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยหรือทางระเบียบทางกฎหมายค่อนข้างชัดเจนครับตรงนี้เนี่ยก็ทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเข้าข่ายการทุจริตเนี่ยอันนี้แน่นอนครับเราจะมีการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจนะครับในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
17: ค่ะจริงๆแล้วท่านโฆษกคะประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นคำถามแล้วก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลว่าหากมีประวัติเรื่องของโรคร้ายแรงที่อยู่ขึ้นในประวัติหมอแอปหมอพร้อมแล้วเนี่ยค่ะหรือประวัติการรักษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงที่ปรากฏในระบบค่ะแล้วบริษัทประกันเนี่ยเขานำข้อมูลไปใช้เป็นเหตุในการเคลมหรือยกเลิกกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยค่ะเราจะมีการหารือในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
18: อันนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างสำคัญนะครับคือหลักการประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบของรัฐนะครับหากคณะทำงานเนี่ยตรวจสอบพบว่าข้อมูลในระบบไม่ถูกต้องประชาชนไม่ได้รับบริการจริงหรือไม่ได้เป็นโรคนั้นๆจริงเนี่ยหรือไม่ได้รับยาหรือวัคซีนตามที่ปรากฏเนี่ยแนวทางการแก้ไขเนี่ยอันแรกเลยอย่างที่บอกไปครับจะมีการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลต้นทางและระบบที่เชื่อมโยงเนี่ยให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ทางหน่วยบริการเองก็ต้องมีการออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบนั้นโดยคณะทำงานหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายต้องระบุครับว่าได้ตรวจสอบแล้วข้อมูลเดิมไม่ถูกต้องนะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วขอให้ใช้หนังสือที่ได้รับการรับรองเนี่ยเป็นหลักฐานอ้างอิงนะครับเพื่อหนังสือเหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้กับทางบริษัทประกันหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบครับโดยหากประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหายเกิดขึ้นจริงเนี่ยทางกระทรวงเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถช่วยประสานบริษัทประกันสปสช.หรือกองทุนต่างๆเนี่ยเพื่อยืนยันผลการตรวจสอบนะครับ
17: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่กำลังมีข้อสงสัยแล้วก็กำลังตั้งคำถามอยู่ขณะนี้ค่ะว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะตอนนี้ค่ะเราควรจะติดตามข้อมูลต่างๆได้จากช่องทางไหนบ้างค่ะ
18: ครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับฟังทุกข้อร้องเรียนและทุกข้อสังเกตด้วยความจริงใจครับเพราะว่าข้อมูลสุขภาพเป็นสิทธิของประชาชนและความถูกต้องของข้อมูลก็เป็นหัวใจสำคัญของการรักษาพยาบาลและการคุ้มครองสิทธิของทุกคนครับขณะนี้ทางกระทรวงก็ตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมให้เสร็จภายใน2สัปดาห์ข้างหน้านี้ถ้าหากว่าพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนครับเราเร่งแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วอย่างแน่นอนแล้วถ้าหากว่าพบการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็จะดำเนินการตามระเบียบนะครับ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับหากพบข้อมูลไม่ถูกต้องก็แจ้งมายังกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยบริการใกล้บ้านท่านเนี่ยได้ทันทีเพื่อให้เราตรวจสอบแก้ไขโดยเร็วครับสุดท้ายนี้ขอยืนยันครับว่ากระทรวงสาธารณสุขจะใช้โอกาสนี้ในการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพของประเทศไทยให้มีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และก็คุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างดีที่สุดเพราะว่าความเชื่อมั่นของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเราครับ
17: ค่ะแล้วช่องทางการร้องเรียนล่ะคะเราประชาชนทั่วไปเนี่ยจะสามารถร้องเรียนหรือว่าติดต่อเข้าไปทางช่องทางไหนบ้างคะ
18: ตามได้3ช่องทางนะครับช่องทางแรกเลยก็คือผ่านเข้าไปในระบบของหมอพร้อมซึ่งอาจจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันของหมอพร้อมนะครับแต่ว่าถ้าจะให้สะดวกที่สุดเลยก็คือที่หน้าเว็บเพจของหมอพร้อมเนี่ยจะมีข้อมูลครับบอกว่าให้เราคลิกตรงไหนที่บอกสามารถร้องเรียนได้เลยทางหน้าเว็บไซต์ของหมอพร้อมอันนี้คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือร้องเรียนนะครับติดต่อไปที่โทรศัพท์ไปที่โรงพยาบาลที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่หรือรพสตนะครับหน่วยบริการที่ท่านขึ้นทะเบียนอยู่แล้วพบว่ามีข้อผิดพลาดก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับและก็ช่องทางที่3ครับกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทั้ง2ช่องทางเบื้องต้นได้เนี่ยสามารถร้องเรียนไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆที่ท่านอยู่ครับอันนี้ก็เป็น3ช่องทางครับ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
20: ท่านผู้ฟังคะรัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในฐานะพลเมืองคุณภาพของประเทศผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางสังคมติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
21: ข้อข่าวเล่าประเด็น
22: รัฐสภาเดินหน้าส่งเสริมบทบาทเยาวชนในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนผ่านกิจกรรมรวมรุ่นเยาวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยโดยนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังเยาวชนกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทยในยุคใหม่โดยประธานรัฐสภากล่าวว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและมีบทบาทในการสืบสานระบอบประชาธิปไตยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโดยการพัฒนาประชาธิปไตยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้กฎหมายและกติกาของสังคมพร้อมเน้นย้ำว่าการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต้องรู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ควบคู่กับการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
23: ประชาธิปไตยก็ต้องมีขอบเขตคือรักษาประเทศแล้วทำให้พลเมืองในประเทศอยู่ได้อย่างมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการปกครองประชาธิปไตยนำความสุขมาให้ประชาชนที่เรียกว่าประชาธิปไตยกินได้ไม่ใช่ประชาธิปไตยคนที่มีอุดมการณ์ต้องนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ประชาธิปไตยที่ดีไม่ใช่เสียงข้างมากนะประชาธิปไตยที่ดีก็คือใช้หลักของเหตุผลเพื่อโน้มน้าวให้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยมาเห็นด้วยโดยไม่ต้องลงมตินี่คือประชาธิปไตยที่ดีถ้ามันลงตัวไม่ได้โน้มน้าวไม่ได้ก็ต้องอาศัยมติก็คือการลงคะแนนไม่ว่าผลจะชอบไม่ชอบต้องจบ
22: นอกจากนี้ประธานรัฐสภายังฝากข้อคิดถึงเยาวชนให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่ถูกต้องร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่นำไปสู่ความสงบสุขของประเทศพร้อมรักษาคุณค่าที่ดีงามของสังคมไทยทั้งความมีน้ำใจความเอื้ออาทรและการเคารพซึ่งกันและกัน
23: การไม่คบคนพาลเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาคนดีการคบคนดีเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอุปถัมภ์มารดาบิดาเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง
22: สำหรับการรวมรุ่นยุวชนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายผู้นำเยาวชนจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นพลเมือง

0: เคลื่อนนโยบายเสริมความมั่นคงชายแดนไทยโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงกลาโหมซึ่งนอกจากจะส่งผลดีด้านความมั่นคงและความเป็นอยู่ของกำลังพลยังเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ไปพร้อมกันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
1: ในการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมานอกจากความพร้อมของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีและกำลังพลแล้วอีกประเด็นสำคัญที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเคยเป็นทหารในพื้นที่ชายแดนได้เล็งเห็นและเน้นย้ำความสำคัญคือการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยหลังการปะทะจบลงพลโทอดุลได้มอบนโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนซึ่งในการดำเนินงานของเหล่าทัพที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เล่าถึงการพัฒนาพื้นที่บ้านหมากแข้งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่ากองทัพบกและกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีส่วนช่วยทำถนนเส้นต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นชายแดนไทยสปป.ลาวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเกิดผลดีทั้งในมิติของความมั่นคงและการดูแลประชาชนเนื่องจากการเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นมีน้ำประปามีไฟฟ้าใช้มีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประชาชนและกำลังพลในพื้นที่ชายแดน
2: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีการทำถนนจากภูทับเบิกเชื่อมต่อลงมาถึงนาสะอุ้งตรงนี้ของทัพไทยเองก็ทำในพื้นที่ถนนย่อยๆตรงนี้ในการดูแลเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่พัฒนารายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ไม่ว่าทางการทหารหรือพี่น้องประชาชนการเข้าถึงพื้นที่ได้มีไฟฟ้าน้ำประปาถนนและอินเทอร์เน็ตมันก็คือเป็นเรื่องที่ทำให้ไม่ว่าทหารหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้นในการดำรงชีวิต
1: สิ่งสำคัญที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จที่มีต่อประชาชนจากการที่กองทัพได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่คือความปลอดภัยและการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวโดยตรงเล่าว่าการที่เหล่าทัพมีส่วนช่วยในการพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนทั้งจากภัยยาเสพติดและภัยจากผู้ร้ายรวมถึงรายได้ของประชาชนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นจากการที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกขึ้นกว่าที่ผ่านมา
3: ทางเราครับโดยเฉพาะทบได้มาเรื่องของถนนสันหลังมังกรที่เชื่อมระหว่างตัวหมาแข้งเองเนี่ยไปยังนาสะอุ้งหรือเพชรบูรณ์ทิวทัศน์ตรงนั้นสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีทางเข้ามาช่วยเนี่ยมันมีมิติของการพัฒนาด้านโครงสร้างมิติเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของยาเสพติดก็ดีโจรผู้ร้ายก็ดีตอนนี้รายได้ต่อหัวต่อคนบ้านหมาแข้งเนี่ยก็สูงทีเดียวนะครับ 60,000 เกือบ 70,000 บาทต่อหัวต่อคน
1: นับจากนี้ภารกิจของกองทัพจึงไม่ได้เน้นความสำคัญไปที่มิติของความมั่นคงที่เกิดขึ้นจากแสนยานุภาพทางทหารหรือการรับมือให้เท่าทันกับภัยคุกคามต่างๆเพียงอย่างเดียวแต่การดูแลสาธารณูปโภคและการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้สะดวกขึ้นก็เป็นมิติด้านความมั่นคงที่อาจถูกละเลยมานานหากถนนชายแดนทั่วประเทศได้รับการพัฒนาการส่งกำลังบำรุงยุทโธปกรณ์ต่างๆก็จะสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งย่อมเกิดความได้เปรียบหากมีการปะทะทางทหารขึ้นอีกในอนาคตและเป็นการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลชายแดนไปพร้อมกันหากกำลังพลมีกำลังใจดีมียุทโธปกรณ์พร้อมรบย่อมส่งผลให้ชายแดนไทยทุกด้านมีความเข้มแข็งขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดท้ายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่ศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
4: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาความรุ่งเรืองทางศิลปะและอัตลักษณ์ของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยคุณค่าที่โดดเด่นระดับสากลวัดพระมหาธาตุผ่านเกณฑ์การพิจารณายูเนสโกถึง2ข้อได้แก่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนาระหว่างอินเดียศรีลังกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะของนครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญ

0: ยังเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่ออย่างต่อเนื่องเช่นประเพณีแห่ผ้าขึ้นทาสศิลปะโนราและตำนานท้องถิ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับข่าวดีหลังคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเป็นเอกฉันท์ประกาศรับรองและขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยย้ำว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทั้งนี้ยังกำชับให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุยังคงอัตลักษณ์ในฐานะมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าของไทยและของมวลมนุษยชาติสืบไป
1: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญสุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยสถาปัตย์ที่สวยงาม
0: ปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองและแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่โบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะของยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทย์ครับ
4: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมมาทุกข์เป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอก ก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อดีตไทยมิขอสมภารอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวัญตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึกมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกเนโยโยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอโอเอเนอุ้มขวัญตาโอดาเลอมิเนนึกมาเนื้อสาวเนวอจ้อยกันญาอาดูมาโยหานาลูอายองนึกมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: มาถ้าเจริญยาอนาโกโฮมาเลนาโกนากาสปสชขอนาโกลาซาเพฮอนเมเอขออัดูอติยาลวยชิฮอหมอเนดอบิลวยบัทอนซุมอยาลาซาเมเฮวตามอดอดอเนเฮลวยขอลาซาญาเมหมอเนฮอมอนาลูกาเนนูเจลวยลาซาญาเมอีคันจอลาซากะกนีฮอนเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปายอดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินกอนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไกกุญยาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกมอญาแลนึกมาออนานากาแม่เหลียวแน่แม่ชนยังง่ายยี่เนียวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งา

0: 오보다자
1: 오보쇼퍼
0: 멀송카
2: 꼬꼬
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่ง

Hola, yo no te haga pa' oye, dope masile te ñaje taipona conela ti ya me taje lo ye ñu du toma ye ñi wana lu lo he ñu so conia ya ti ko lo ye la ne wu la ke ni pe ya ta puto ju le me ye ñu jo no coni le wan ju coni ni na sum no le bi te tha me lo ye ñu esi bi ge te bi o ji ji nga ye nya bu po ge u ji te bi mu nga esi de wan ju me na ha ma don ji nga ga ga pu la ku lo ina lo ye nyu yo ha pinyu yo ha yo ha ma da jo ga o le na ko ni ku lo na ha ma don bu yo ha ho jo mo ngu mi lo ye nyu yo ana du thoma ye nyu yo pho na lo bu ku pho ma e ti to pho ma e fe bu pho ma e ga ne tan na ga ma ne mi um du le o e da ne ma ye nyu ga ma ne mi um du na ko ni sa tha ni wi ti yu ka cha ye si ye pa the tha je wa che mai สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ยืนยันว่านักคนนี้สวทเชียงใหม่และนายใหญ่ยิ่งนายใหญ่ยิ่งนายหันยาพอนักคนนี้บุกมาค้นแล้วก็คุ้งอะไรใหญ่ยิ่งเอ็มที่พ่อใหญ่สิเชกุกิโลเฮและนายใหญ่ยิ่งนักเฟซบุ๊กพอนักคนนี้สวทเชียงใหม่เอ็มที่พ่อใหญ่สิเชกุกิโลเฮและนายใหญ่ยิ่งนายใหญ่ยิ่งจะกาจียันนักคนนี้ดูช้าช้าคนนี้จะมีงานสูงยี่สิบกูจะมีสี่และงานใหญ่ยิ่งน่ะที่มาขานอนและในไม่นอนนักคนนี้ที่มาขานอนน่ะเหมือนกับงานใหญ่ยิ่งสี่สิบบาลามันที่หัวลอยใหญ่ยิ่งไทยพอนักคนนี้วันศุกร์เลยอันนั้นนักคนนี้สมเชติกันแล้วกระดาคมนี่พังอายากูเชื่อลอยใหญ่ยิ่งอาจจะใช้เนี่ยนี่นะชนบทแท้ในนะพระมรณะอาจจะใช้เนี่ยวันศุกร์พระชาเลนเนอสมเชตีพระชาเลงายะญาณานิสนะคนนี้เยสีบลาเลโยสิสึและลอยยนิสนะโยสิสึและพระปิรังาโตวาสาวพระชาเลเนบาวาจังนึงนําพยามงายะญาวาจังนาและพยาตุคนนี้ที่ชมูและอยาทิยามและจงอะลอยนิสบเอกะปาจะกาจิโกแมนิเลมทามายะญาตุคนนี้ตชาติบิมและบินหานะคันโลมทากาและภายในดารามายะญาตชาบิมนาคนนี้อันนี้น้องศิลาเนี่ยช้างถางายเนี่ยยศโจนาวนั่นเนี่ยจะยศโจนาวเราจีบตลอดชีวิตเลยที่โควิดหน้าดราม่าเยอะอยู่

แดงพูล่ะที่มาดันโดมาโจกนี่แล้วงงฝ่าไฟแดงแล้วที่มานาเชมานานี่เชนาร้อยเนี่ยที่ปอนากล้องวงจรปิดก็ยามีอาจีเนี่ยขับรถเร็วแล้วยกค่อยชนในงอข้อก่อนเนี่ยชนในบ้านเนี่ยโทษเท้าของเงื้อแล้วโคโรเสือแล้วไงอยู่หายายใจง่ายอย่างเงี้ยอยู่มาใจนะร้อยอย่างเงี้ยก็โอเคก็ป้าใบสารแล้วก็มาที่มาใจนะมาติดต่อยนะร้อยอยู่มาอยู่กันมาเงยช่วยนะอันที่มาเธอภาษีต่อเนี่ยกันเนี่ยไปโอโกมาบินเนี่ยเจียอย่างเงี้ยกันจีร้อยอย่างเงี้ยนะอยู่หาก็ป้าไปไปภาษีแล้วต่อยแล้วต่อยเงี้ยร้อยอย่างเงี้ยชั่วเข้าแต่บิลางานอย่างเงี้ยชั่วเข้าแต่สมเช่นนั่นแต่อันที่จริงสมเช่นนั่นแต่บิลางานนะอันที่มาอุบายบีป่าวิ่งเอาสูสูเอลโลโลติปอนะไฟเขียวไฟแดงเธอใบสารยันนะที่มามาใจนี่มาติดต่อยนี่ก็ดันดูมันเงี้ยช่วยเลยนะก็ไปถอยก็ไปพอลบอยมันต่อยเงี้ยอายุมาตัวจีมาบินเนเจมันลอยมาบินเนเจอย่างเงี้ยสมเช่นนั่นแต่บีกันยันนี่พี่แม่แต่บินเนเจนั่นสมเช่นนั่นเฮียที่มามาติดต่อยนี่เธอมันก็ช่วยนี่เรียนอะไรอย่างเงี้ยที่มาไปวกกลมเธอจีงานเนี่ยนั่นไปวกกลมจีน่ะที่มาเหมืองงงมาเชิญยังอ่ะมัวอยู่เลยนั่นเดี๋ยวจนน่ะป้าป้ายาบีจงอ่ะเธอทำไมเนี่ยไปวกกลมมาอย่างนั้นนั่นก็โลคือของเงินโลของเงินที่มาถึงงอนะบังอะบังถึงไม่แน่คือหน้าก่อนนี้นึกสองเงินเนี่ยดามาเจียเนี่ยกูไม่กำลออันนั้นตีในสิงหาคมน่ะเยสิบาลาเบอร์เนี่ยถึงไม่แน่ปีหกเก้าแล้วนึกสองเนี่ยดังอะเนี่ยถึงไม่แน่ก็เจอละถึงน่ะที่พ่อหน้าก่อนนี้ย่อเลี้ยงอะไรก็ในตอนนั้นนึกสองแต่น่ะย่อเล่นพัจจุบันยังอะย่อมาคือละบังอะแล้วไปเขียวไฟแดงผู้หลักโคโรมันนานี่เจงอ่ะน่ายมันเนี่ยบัตรถ่ายเนี่ยโคโรล่างานเนี่ยยมาใบสารเนาะโคโรล่างไงที่มายังไงช่วยงานถึงไม่เนี่ยยมาดันโนเลน่าขนส่งเธอยมาข้อมูลเธอเนาะและบิดติดต่อเนี่ยเจ้าของเงินน่ามาเธอน่ามาลิ้นยาเบอร์ลิ้นและเบอร์และบิเจชาเลเจล่ะจ้าจ้าเนี่ยยมาเธอดันโนหัวจะละจอเธอขนส่งเธอและบิเจชาเลเจยมาแล้วเขาจะบังอ่ะถูเลยนะบางคนส่งไอ้ตัวบิสเนี่ยเนี่ยยอมมาละจะจะแท้จริงในโซนในตานาลอยอย่างนี้ถึงไม่แน่หึมนะกว่านี้ลูงอเดือลูกคืองอเดือยายด้านเนี่ยแม่อย่างนี้นั่งกำจืดคุกคมไม่ยายด้านเนี่ยอ่ะอายามจืดกลายมีอันที่มาตัวจี้ยาสมุนไพรแล้วตัวจี้จะไม่ลอยอย่างนี้ที่ปวนนะกว่านี้ยอยหายเยอะเนี่ยที่ปวนนะกว่านี้พุ่มไปยาชาวบ้านแล้วยอยหาโยนยาดูในจังดูหลาแรงอะไรเนี่ยนักกัจจิหามือไอ้หัวจีจังอ่ะโรบานปัจฉนุโคตัวสีในเราก็ไปจ่ายในจ่ายแรงในเราอย่างนี้หึมนะก่อนนี้อายาสิโรจนปิดทายใจเนี่ยยาสิโรจนปิดทายเนี่ยก็อ่ะคือผู้หลานนั่นก็ดูก็ยืดอีกอะไรเนี่ยน่าอุ้มน้องในจันน่ะก่อนนี้มามืออะไรน่ะยาสิหุ่นเยอะคุณวัดและคุณอะไรเนี่ยยาสิและอโยพในเหนียยานในมามืออะไรเออเราบังเลือดเลยอ๋อยพ่อมาจังฉันนี่จังละอันนี้ลอยอย่างนี้ถ้าไม่ในหุ่นน่ะอุจิอ่างอ่ะเจ๊อย่างนี้สเตียลอยเลยคุณอ่ะหุ่นน่ะหมอเนี่ยมาแอน่ามาอันนี้อันนี้จังเลยหมอเนี่ยมาจังมาแอน่ามาจันยังไงอย่างนี้ถ้าไม่ในจักรายุสิ่งคือต้องทางอ่ะเจ๊เจ้าพ่อเลยอ๋อยมาจันนี่ลอยอย่างนี้ไม่นอนอุ้มยาวาหูจีจันเนี่ยปีละงาเลยลูกบ้านประชานุขบเเล้วลาซาลีล้อหูก็หูจันเนี่ยปีละงาเลยลาซาลีล้อยังอยู่หูรู้จันนะคนนี้หูจันนะคนนี้ล้อยังอยู่บ้าบ้าก็ผู้ล้างอ่ะเจ๊ยังอ่ะอักขึ้นคนนี้เล่ผู้ล้างอ่ะจีถึงไม่เนื้อเล่ติปวนาดิมาซาจีเธอชอบไปล้อยกโก้เล่หูรู้ปีละงาเย็นอ่ะน่าดิมาซาอยู่หูเออผู้ยาจีผู้ยาถึงไม่เนื้อหูน่ามาจันยังอ่ะหูหูน่าคนนี้อุจิสมุนไพรและคุ้งอะไรเนี่ยและยาสีโลกโลน้องฐานเนี่ยคุณวัดและคุ้งอะไรหุ่นจิโรยนิโยโอโยมันยาเจียเนี่ยยานิโมนากรณีก็หุ่นน้ำมายาจังอ่ะดีแล้วก็ในตอนนั้นยาเอจิเมะขยันชะกาและจิระแตงอะไรนิโยก็ในตอนนั้นกรณีขยันชะกาและพอเนี่ยมาก็ป้าช้างถากนะกรณีอายุมีเจอเลยอยู่น่าช่วงมวยดูแลอภีอภีผีดูแลห้องเงินไปช้างทำไมอายุแล้วก็คุ้มมาผีแล้วก็คุ้มมาหนีจีคุ้มเนี่ยมาอย่างนี้กับป้าเจล่าหน้าคนนี้อายุมีเจอเนี่ยเช้ากับบินหามางาคนนี้อยู่พ่อหน้ากลุ่มหัวมาอย่างนี้อายุนี้อายามยานเนี่ยที่โคโลเยล่าเนี่ยหัวลักเนี่ยจกเนี่ยลาลอยอย่างนี้จนน่ะเออนี่น่ะสนยามีเอฟซีเจบิโอจิงอะไรเนี่ยนี่สอสถ้าเพลย์จนน่ะเออว่าสาวที่ไปฉลามเนี่ยบ่าวจางน่ะทับผู้มาอย่างเนี้ยนี่สนอายุวันนักเรียนหัวมาดูทำไม

小门啊，你说的地好里好当路哎，对吧哎？那个东西这些咯，那个东西这里看，啊那，这下大家要买多好看。

ba ma jo yung ma kho kha ma ngơ no ma jo yung ma kho kha nghe ra leng a che phu no yung ma ba lo ma yung ma do sa kho em ma wa nghe ทุ่มทมดอดาลวยเมียหน่อยจะรังเบ้าเบ้าตัวขอกาเจ้าจะรายักขอเพชรดองราวเนี่ย

咋坏了？你没有家了，这趟坏不成啥浪嘛？乱去了，老娘来闹，这样个把坏了。

0: 叫个咋的秘书是叫茶马西人家那儿提成坏不成三郎都不干哦啦奋斗要有多会走
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียนคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจรและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันทิดาสังทองรายงาน
2: นายอำเภอศรีสาครตรวจเยี่ยมชุดคุ้มครองตำบลย้ำยกระดับรักษาความปลอดภัยพร้อมเริ่มปฏิบัติหน้าที่รูปแบบใหม่3สิงหาคมนี
7: ้นายกิตตินันท์เซงกาชรีนายอำเภอศรีสาครพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดปราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความพร้อมด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
8: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
3: ็บาสนาเก HIV เนี่ยสปสชมาจะเปิดดันชาเหียเปบาชาบาเลมากว่าซาเลอบาก็ต่อดิเลบาทองปาลาเวซอไม่มากว่าสวีดอสัญญาลอติเลบา HIV เนตสีสระก็ซึกเลเวดาดอก็เฮออตสีตรอเชตาชาเฮดื้อออตสีโซเลสวีโกลปูอามากว่าตาชาสู่ปูหล่อไวรัสซีดอมากว่าตาชาวันนาโรคซีกว่าอาทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม่053-285-355สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปราก็กระเดี๋ยวก่อนนี่ล
4: ้อดอปูแบบปักยอโพในเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละเก็บดูแก่โผล่และติเลื่อนร
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอมิชเปิดดอบปูแวบปราดกนาตาโพปรากวาดอตาโพปรากลืปรากญอกอกานอตาเชื่อกต่อมูรอคอควินนารีและตือเลออนาริเตชีแฮตุกกลอซับแพเลตลอตัดและวิทยุกลือหลอก่อจอเตเวกีแมสวทเชียงใหม่ AM ตึกโทลวีกะจานยุ้ยชิคือกิโลเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หนอตุกกลอซาดยาเจาะสัปปิดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกกอดอบปูแวซีโซโดตาตินิยาอิมุแซนีดอลีเนาะตาตินุยตินุยเดเลเคลมุนเนาะเราชอดาเวเลปัดโดปปาตาพิตามาเดเกมุนิมุซอลกะบะแฮพิตามาตาตินีดอขอคอนิบลานิกะนีอุบิโอซาเลดิซอมือคืนนี้มือนุยนีดอมาจาเลปตามาหลอดดิซอลชอดาเวเลตาสอตาเซเรตอนยาอีตินีอุบิโอซานอนนีบาดอปูเวเนเมบาซาเลกะนาดอตาสอตาเซเรตอนยาอีเนาะเนกะนาเซกอมุนิลาตาชะกะตอมูกอคอควินารีและติเลอันนาริตชีเมื่อฮาลอคอบาเดคุนารีติเลนุยนารีก็มือนี้เนาะแฮเฮริเฮบาลอซาโตโดโตโจลอซาเบอร์โทรศัพท์โอเจ0532760007วะแซเซคีนุยคือวะวะนุยเนาะตากาเลกกว่าดอกกาเลออนไลน์ปูดิซอลเฟซบุ๊กอะปูเมเกติ๊กตอกอะปูเมเกเนเมบาซาเคดกนาตาซุมือซามือตาสวิซาเชกเวลอตากโตกดไลค์กดแชร์นะเฮกิเฮบาลอซาเกเกเกมาจากตาตินิญาอีเนตาสอตาแซกแฮปเปอร์ทอเลอร์เวบอกอนในโอดีบาคาคือเลอปามาบุเกจอปาอัพพมือเดกาคอเลอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนาะเดปามาบุเกเลอร์อัพอาซิโจเปทอวดาอันนี้แซชีเดคันเนาะดินาโคเนเดอันนี้อันนี้แซชีนอดินาโคเนตาตินิญาดาเชือตอนเลควินนารีอัพเบลตาบาเลควินนารีอนาทิเซชีทุกหมดเนาะนอควินนารีอนาทิเซชีตาสอตาแซกแฮปเปอร์ดอลเลอร์เวบอกเกาะนอปุ๊บปากกันหรือปากกันยอตุกกอลซาดโพสิบาบาชาเดตาเชือต่อโอเปรเลเดตุกเกาะตุลาคอเชือดับเบิ้ลเปรเนเนาะเดอเราชอบดับเบิ้ลเชือกันแลชนเลบาค่ะคือตาก็จอดเลอัลโลโดคาร์ดอมเมวดาเวกิแมกดูทอตาพิตามาเลอีกคันเองมีเวลาและกระทรวงวัฒนธรรมกว่าช่วยเวลาจีเนาะบาค่ะคือเลอปลาปลาปลามาลามากุปอเลอเปิดปากก้อนเลือกปลาก็จะโขโพปลาเลือกอุลก็จะโขกับรถละอันหรืออันหล่าเนาะดิโซเลอร์ปากก้อนงานสืบสารเนาะวัฒนธรรมประเพณีเราชอบดับเวลส่งเสริมการท่องเที่ยวเนาะแพเลอร์ก็จะเตะสุทธากับปลาก็ดับเลือล้านนาเนาะดินาโคเนเดตลอดตัดเลเลอร์ปากกระดูกทอตาพิตามาเนเมวดาเลสเซนทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะเชียงใหม่แอร์พอร์ตโอ้เลเวปุยล่ะเลสเซนทรัลอาปูเน่มือนี้มือซอจัดทอเลกรอเนาะเลกรอมือคืนนี้มือยี่นี่วันที่1และที่เลือกวันที่3ตากันแล้วตัดเชื้อก็ต่อเม็ดซื้อเนาะเม็ดซื้อเนาะและฮักกว่าดอดาเซบากก็คือไทยดิซอเลอร์ปั๊บปรับทะเลาะไปให้มันเล็มมาเก้าแต่ดิซอเลอร์ตาอตาอปากก็ชโกโพตาอตาอเมกีขอคอดอลเลอร์ปากก้อยดาปามะเลมะเก่าเลิฟปาพลอกคิเชกาเลิฟปากกึจโกโพตาตะกึลือตะกึลือตะกึลือเรเนาะเรสินค้าแฟชั่นดิซอลไลแฮปเปอร์ทอกิลาซอตมิโอดอเนาะดิซอลเลอร์ตะกุตะกาเลิฟปากกึจโกโพตาโอดาตะพื้นตะพื้นตะพื้นเนี่ยเมดับปูแวปากกึยอตามิเกดับปูแวแคมงเมเกพลอกคิเชกาเสริพานเนาะเมดับปูแวแคเยาแคเมียนลีซูอาคาลาหูโอเดอร์ไทยหรือโยเนาะโอดาระเนาะดินาโคเนจะตัดเชื้อต่อเลือกเรมุนเนาะดิซอเลอร์จะแลจะกว่าเลือกแค่เนมรอปรำเตทอพลอคิเชกาตาตะกูตาซอตะกาเลอร์ตะกาอากิจักกันลือดะเวเนาะปากอเลอร์ปากิจโกโพตะกันลือตะกันลือเนรอแค่ช็อตตอนแรกซะเนาะบาค่ะคือเลือกตะกูตากาเนอากิจแช่กิจคอเนาะกิจแช่กิจคอวีมาเวดาปากอเลอร์สินค้าแฟชั่นอะคอมโยเลอากิมมาเวดาอาตลอกอะเลยแต่กิบุกิญญาปะคือปะขอเลยคิดเลยบาบาชามนึกกว่าเดินสีญาดิเนาะเนื้อสีญาดิละแกบาค่ะคือเลยปะจุกิคอกิจะเนาะนึกกว่าตาเนื้อสีญาดิอ๋อตาตะไคร้เมวดาก็จะกบโพดกันหรือเนี่ยอาเครือคออ๋อตาตะไคร้เมวดาดับเบิ้ลแวกแคมงอัพพอคิเชกาเนาะอ๋อตาตะไคร้เมวดาเลยดับเบิ้ลแวกแคลิสัวตานึกกว่าเนื้อสีญาดิบาชาอัมมาเวดาดิโซเลยปะก็เลยพอสาวโฮแค่นี้เนี่ยไม่กูไม่ซอไว้ดาเด้ออันรอเอ็ดรอกุ้ยจ้ะเนี่ยเนาะรอเอ็ดรอกุ้ยมาไว้ดาดิซอเลอร์
ฉิดเต๋อละโอเจนอมาเวดาฉิดเต๋อละมาเวดาดิซอเลอร์อันแหลนตารอช็อกแต่ดิซอเลอร์คิดเลือบาก็คอดอลี่แน่อันเหลือเปลี่ยนตาเนอักรนอักรตาลอซาดิซอเลอร์นึกไม่เปลี่ยนอะคอมยบจดเต๋อกว่าเต๋อดังคุ้มค่านอรอช็อกดาเวเลอร์ตาพี่ตามาปูในโอเดอร์ปะอือดาซาวิซาเชอร์โอเดอร์ปะมันเละมาเก่าหรือตาออตาออนอตาดอตาลาตาโพลตัสซาเนาะ Palace Central Central เชียงใหม่ Airport เนาะอีคาเดอร์แฮบบะคือดับเบิ้ลเวเกตาเชิญตอนแรกริมุนอลเออจะถอดลูกกอนเนาะลูกกอวันที่1และที่เริ่มวันที่3สิงหาคมนี่คิกโทสเดกซาคือชิคุยเนาะอันก่อนนี้ตาเสดภัยเนี่ยปากะโชโกโพเนี่ยและฮักกว่าดอตและเปรตคิเชกาอ๋ออีคาเตเวดาดีเนาะตากาเลสิญาปอสเมียนตาประเกนนักท่องเที่ยวเนาะนักการเลสิญญาปอสมียันตานักท่องเที่ยวนะโอเลตรูเมเกกอลลาซิปูตรูอันตาในเมสิญญาเนลเลกเวอเซจอเทวดาเลกเวลเลกกว่าดอลเลอร์ปรากฏจะกบพออันเลื่อนลาเขาขอเดินเลกกุและซอดกว่าเลอร์ปรากฏจะกบพออาเชบุเชกาเดอร์อาซักเกตหมดเลยเขาขอในตอนในตลอดแต่เลเลปัตเทตากอเจปัตโดตากอเนี่ยนักท่องเที่ยวอันตาไม่บาซาปัจจุบันเตโพหนูก็มอสโกอันตาไม่โอเล็กเวลนอนเล็กเวลมือคืนนี้มือยื่นนี้หมอเกวันอยู่ราชการเล็กเวลเมื่อเลิศซอถอดเชบุเชกาเลิศปาก็จะกบโพตาวีตลอดตัดเละอากิเทกต่อพายไปดัดต่อตอนเล็ดเทตากอโดตากอจะข้อเลยนี่แหละฮะแล้วก็จะขู่กับรถล้านเนี่ยอามาซาลินี่จะพอคิดเชกาเลิศอากิเทกต่อพายนี่ก็ใช้กับช็อคกับจอดอสอบคดีนอนดินยาโคนี่โดตากอันตาเนี่ยเด้อก็เปิดถอดไปดัดเรมุนนอนละนอนแค่นี้ตอนนี้บางครั้งคือเล็บปากก็จะโกโพอัตกุตากาเนปอสมีอันตาบาซาเลกุซอเวดาระเนาะมาซาเลนี่จ่ะเนาะปอสมีเนเอโดเวดามุนเนาะดินยาโคเนตากาเลเมสิญาปอสมีอันตาเดินเลกเวสิเนาะเพลตลอดตัดเละเลือกกอนนี่เนาะเลือกกอจะถอดเลือกกอมือคืนนี้มันยินดีซอนิดเลยเหรอเนาะเลสิเลเซนทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตเนาะเฮบอบาคือดับเบิ้ลเวดีอ่ะแลกดอลลาร์บาคาคือตาสวีเนาะตาสวีเลอัตเวดาซื้อซื้อบานาดาโทรศัพท์เลติเลโนโอเวจอมเมโพอัตาเนาะซื้อซื้อบานาดาโทรศัพท์นะเตเวดาดีเนี่ย

Yeah.

โอ้ฉันโดยช่วยฉันโดยเจ้าค่ะ

Okay, that's what it is.

Yeah.

ดอปูแวบปากันยอโพปากดูกันนาตาโพกอกะเนาะเลอสักเตตักจอดคาดฮึเพชากะคาดกันนาลูโพทาโพดตาชกต่ออ่ากว่าเล็กกว่าเตตึกว่าเล็กกว่าเกตึเลตาสอตาแซเฮปเปอร์ตาเลเวบอกอเนาะดิเนาโคเนโอชูเทเบมซาพรีเพิกเลกันนาเกตามาบูมาบาเลจอปาโพมืออะเรเนาะเลวดาตาติลากะเตขอขอดเกตโกลอกซาเคคอมีดอปูแวนโยเฮตุกอดับเวทคือสิญญาดิเจบาเนาะบาชาเลือปากกันหรือปากกันยาตุกอลาซาเลือแค่มาฮาเนาะโอชูเทเบมือซาพรีกอกาตาบลือเนาะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆนำท่านผู้ฟังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นในเวลา10นาฬิกานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการถยนต์พระที่นั่งจะเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาณาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอานิตยาธรกิติคุณรับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาณาเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระอริยวงศ์สักขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะจากนั้นประทับพระราชอาณาเมื่อทรงจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ประเคนปิ่นโตพัฒหารถวายพระสงฆ์ตามลำดับจะพนักงานถอนปิ่นโตพัฒหารเสร็จแล้วจะได้ลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงทอดพระไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับประกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจทรงแล้วสวดมาติกาจบแล้วจะพนักงานลาดพระพิสายงและเสด็จไปส่งทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาณาประสงค์สรรพกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกจากนั้นจะได้ส่งทอดพระไตรในพระสงฆ์อีก10 1รูปในเที่ยวต่อไปและทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบจำนวน3เที่ยวเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จผ่านพระบรมสารีริกธาตุและข้าราชการผู้มาเฝ้าและทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบาดมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยาและเสด็จประทับพระยศพระที่นั่งที่นางด้านหน้าประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังสิทธิ์ในการพระราชพิธีในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับซึ่งผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในขณะนี้ก็ได้เข้าอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วซึ่งในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประทับในภายในพระนั่งพิมานรัตยานะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมประสิทธิ์สว่างควัตวรคัตยาราชนารีนะครับและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณนะครับซึ่งภายในการบริสถานตั้งแต่งภายในพระนั่งพิมานรัตยาทางผู้บรรยายนะครับคุณชโลธรจันยาจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบในลำดับนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการตั้งแต่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับโดยเบื้องหน้านั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งประดิษฐานเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดลภายใต้ฉัตร7ชั้นซึ่งแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณพระที่นั่งพิมานรัตยาหมู่พระมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังนะครับและในเบื้องหน้านั้นนะครับได้มีพระรูปนะครับที่ประดิษฐานหน้าแท่นพระโกศในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่เป็นพระรูปทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์สำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงในการรักษาการในเขตพระราชฐานครับตลอดจนวางยามในหมายพระราชกิจและพิธีต่างๆด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่นะครับในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับและในช่วงเดียวกันนะครับในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีอันเป็นวันประสูตินะครับตามคติไทยโบราณนั้นก็ถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้และเป็นวันแห่งธรรมะนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิแสดงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิราบพระวรกายตั้งตรงอย่างสำรวมพระพักสงบนิ่งพระหัตถ์ทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเผ่านะครับโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายซึ่งตรงนี้ก็เป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาตั้งแต่ความเป็นศิลปกรรมโบราณในทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยครับ
3: ท่านผู้ฟังคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็ก ราชวัลลบรักษาพระองค์ฉลองพระองค์ชุดพระราชฐานพระรูปเบื้องหน้าพระโกศนั้นนะคะสำหรับเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดดเด่นด้วยหมวกยอดสีขาวมีสายรัดคางโซ่ถักหน้าหมวกมีตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองและสายสะพายคันชีพสีทองจากบ่าซ้ายเฉียงลงทางขวาค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับพระราชทานพระยศทางทหารตามลำดับคือปี2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ปี2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ปี2547ร้อยเอกหญิงปี2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2562พลโทหญิงปี2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปี2568พลเอกพิเศษหญิงและทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับเครื่องประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่นั้นตั้งม้าหมู่ทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้นะคะด้านซ้ายของพระโกศนั้นจะประกอบไปด้วยเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายซึ่งได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาสำหรับด้านขวาของพระโกศนั้นได้ประกอบเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยื่อระบับค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับคำว่าปัญญาสมวานนั้นนะครับหมายถึงการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพนะครับซึ่งเนื่องจากเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัย และส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการให้ทราบทั้งหมด7ฉบับนะครับและในเวลาต่อมาวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอัณฑะนะครับทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติซึ่งเป็นพระอาการที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีเดียวกันก่อนหน้านะครับก่อนที่ทางสำนักพระราชวังจะมีการออกประกาศเมื่อวันที่12มิถุนายนนะครับว่าแม้การคณะแพทย์นะครับจะได้การถวายการรักษาจนสุดความสามารถแต่พระอาการก็ได้ทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณเวลา 19:48 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสิริพระชันษา47พรรษานะครับซึ่งในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในเวลาต่อมานั้นนะครับเราก็จะแบ่งเป็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันนะครับ7วันจะเรียกว่าสัตตมวานครบ15วันนะครับจะเรียกว่าปันนระสมวานและในวันนี้นะครับในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันนั้นเรียกว่าปัญญาสมวานนะครับซึ่งในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลใน50วันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังได้มีหน่วยงานและบุคคลหลักนะครับในการร่วมพระราชทานมีพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับมีทั้งหน่วยงานทางคณะองคมนตรีและคณะรัฐบาลนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นก็ได้ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานสังกัดรัฐบาลต่างๆที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพนะครับและทางภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสมาคมมูลนิธิภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปที่แสดงความจงรักภักดีและในเนื่องนะครับเนื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจากประเทศอื่นๆนะครับได้มีสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังซุกและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานหรือ7วันอีกด้วยนะครับและในทางของรัฐบาลของไทยเรานะครับในพิธีปัญญาสมวานในวันแรกก็คือเมื่อวานวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับเมื่อเวลา 7:30 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสไว้วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยครับ
1: ครับในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์วัฒนาบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมจากทางกรมศิลปากรนะครับและเป็นผู้ดำเนินรายการเล่าเอาเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นได้เรียนเชิญมาเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้ในช่วงเวลานี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับ
1: กับในขณะนี้ก็จะเข้าสู่ในขั้นตอนที่เราจะรอเวลาที่จะได้เสด็จพระราชดำเนินถึงในการประกอบพิธีในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินคำว่าทั้งสัตตมวานปันนระสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานก็จะให้อาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังถึงคำเหล่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ครับ
4: ถ้าในแง่ของตัวรูปศัพท์นะครับคิดว่าคำอธิบายผู้ที่บรรยายรายการได้อธิบายไประดับหนึ่งแล้วนะครับคือคำว่าวานหรือวาระก็คือช่วงเวลานั่นแหละนะครับส่วนภาษาบาลีที่อยู่ข้างหน้า ถ้าว่าในเรื่องของบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นคำสังขยาสังขยาตัวนี้ไม่ใช่เป็นของหวานนะ
2: ครับ
4: เป็นคำบาลี หมายถึงว่าการนับนะครับดังนั้นคำที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นบอกว่าวาระตรงนั้นน่ะเป็นวาระด้วยเนื่องด้วยเลขเท่าไหร
2: ่ครับ
4: นะครับสัตตะก็7นะครับซึ่งตัวสัตตะเนี่ยพอเวลา อภัยครับมาใช้ในบ้านเรามีการแปลงรูปเหมือนกัน
2: ครับ
4: นะครับจากสัตตะที่แปลว่า7ในบาลีมาแปลงเป็นสัปตะนะครับซึ่งเป็นรากคำของคำว่าสัปดาห
2: ์ครับ
4: นะครับดังนั้นเนี่ยในสมัยดั้งเดิมเนี่ยเขาจึงมีความคิดหรือว่าเป็นการสั่งสอนให้คนที่ใช้ภาษาพึงระลึกว่าด้วยเหตุที่คำว่าสัปดาห์เนี่ยมาจากรากของสัปตะดังนั้นเนี่ยต้องอ่านเป็นสัปดาห์เท่านั้นจะอ่านสัปปดาไม่ได
2: ้ครับ
4: นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการอนุโลมให้อ่านโดยเรียกว่าตามความนิยมนะดังนั้นจุดที่จะเป็นที่ให้ความสำคัญและก็ให้เราลำลึกอยู่เสมอว่าการที่ตามความนิยมไม่ได้แปลว่าถูก
2: ครับ
4: ดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่คนที่มีภูมิทางภาษาก็ควรที่จะออกเสียงให้ถูกตามความเรียกว่ารากศัพท์ด้วยนะ
2: ค
4: ือสัปดาห์เนี่ยถูกทั้งในแง่ของเสียงและการมาของคำนะครับแต่คนที่ใช้สัปดาห์ถึงแม้จะไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคำที่ถูกต้องนะด
2: ัง
4: นั้นการที่เราใช้ให้ถูกต้องเนี่ยน่าจะเป็นการถูกทั้งที่มาด้วย
2: ใช่
4: ครับคราวนี้ในส่วนของเลขลำดับเนี่ยอธิบายไปแล้วแต่ว่าทำไมเนี่ยถึงจะต้องมี7วันมี50วันนะครับแล้วจากนี้ไปก็เป็น100วันนั่นแหละนะครับก็คงต้องโยงใยไปในเรื่องราวของการที่เรามีความเชื่อว
2: ่
4: าบุคคลที่สิ้นชีพไปแล้วนะครับส่วนคำว่าสิ้นชีพนี่ก็คงจะมีลำดับของศัพท์ในการใช้แตกต่างกันไปตามฐานานุสักนะครับตั้งแต่คำว่าตายของสามัญชนคนธรรมดานะครับหรือว่าในแง่ของมรณภาพสำหรับภิกษุนะยิ่งระดับเจ้านายก็มีไล่ชั้นขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดนะครับแต่ว่าในแง่ของการที่จะมีใช้ศัพท์ในมีความหมายในเครื่องการสิ้นชีพหรือตายไปแตกต่างกันไปเนี่ยตัวสาระสำคัญของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นวาระ7วัน50วันซึ่งตอนหลังก็มีการเติม15วันด้วย
2: ครับ
4: ไล่ไปถึง100วันเนี่ยมันโยงใยไปกับความเชื่อนะครับว่าการที่จะทำการกุศลได้เนี่ยก็คงจะต้องเฉพาะที่มีผู้ที่มีร่างอยู่เท่านั้นผู้ที่สิ้นชีพไปแล้วเนี่ยคงจะทำบุญให้ตัวเองไม่ได
2: ้
4: นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เขามีความคิดก็คือถ้าเป็นการทำงานชั้นต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งกุศลให้
2: ครับนะ

0: รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งสิทธิ์มหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมโอษานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเมื่อสักครู่ได้นำเรียนถึงเรื่องของนะครับในส่วนของวันต่างๆนะครับวาระต่างๆคราวนี้ก็เป็นในส่วนของ50วันหรือปัญญาสัพพวานครับ
1: คือย้อนกลับสักครู่นิดหนึ่งนะครับว่าผู้ที่จะทำหน้าที่ส่งกุศลให้ได้เนี่ยก็คือคนที่ยังมีชีวิตอยู
0: ่ครับ
1: นะครับทำไมถึงต้องมีการทำเป็นวาระอื่นๆอีกนะครับก็คงจะต้องบอกว่าความเชื่อนั่นแหละเป็นที่ตั้งเลยทีเดียว
0: ครับ
1: ว่าหากว่าบุคคลที่สิ้นชีพไปนั้นนะ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในเสด็จพระดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองทูลพระบาทสมเด็จพระนิธิธรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชหฤทัยนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับและทรงกราบ

0: ซึ่งพระพุทธรูปประจำวันพระสูตรจะเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามที่ท่านผู้บรรยายได้นำเรียนสักครู่นี้นะครับเมื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นแล้วและประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่รัตนาสีนครับ
1: ติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ

ติยามิยะทินาทานาเวรมณีจิกขาปทังสมาติยามิ

0: Sura Viraya Bhatya Pamadatana Viramadi Tipa Patam Dhamma Tiyami Imani Pancha Tipa Patani Sidena Tupati Nyanti Sidena Bhupatam Bhatta Sirena Niputi Nyanti Tatma Siram Viso Thaye
1: ที่จบตรงนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน

0: านผู้ฟังครับลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินไปทรงประเคนปิณโตพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะครับโดยรายนามพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนนั้นจึงรับพระราชทานปิณโตพระตาหารประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระมหาวชิรคุณดิลกวัดสามพระยาและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับ
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนได้ถวายพรพระคำว่าถวายพรพระครับอาจารย์ครับ
2: ผมจะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นการสวดชุดหนึ่ง
1: ครับ
2: คือเป็นการบ่งบอกเรียกว่าขั้นตอนถัดไปนะครับว่าหลังจากจบถวายพรพระแล้วเนี่ยจะมีการถวายภัตตาหาร
1: ครับ
2: พระจะฉันนะครับถือกันว่าเป็นชุดของการสวดถ้าเราว่าง่ายๆคือบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นแหละ
1: ครับ
2: ซึ่งเราจะคุ้นกันไล่ตั้งแต่อิติปิโสภควานะครับเป็นการไหว้พระพุทธเจ้านะครับว่าด้วยสวาขาโตไหว้พระธรรม
1: ครับ
2: สุปฏิปันโนไหว้พระสงฆ์เสร็จแล้วนี่ก็จะต่อด้วยพาหุงนะแล้วก็มหาการุณิโกบางทีก็จะว่าพาหุงมหาการนั่นแหละ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นการให้พรในชุดหลังที่เป็นในแง่ของพระวัตตุสัพพมังคลัง
1: ครับ
2: ดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าพอเป็นการสวดชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการถวายพัตตาหารแล้วจากนั้นพระก็จะฉัน
1: ครับ
2: ดังนั้นจริงสังเกตได้ว่าถ้าหากว่ามีการทำบุญในช่วงของหลังเพลไปแล้วจะไม่มีถวายพรพระเพราะว่าไม่ได้มีการถวายพัตตาหาร
1: ครับ
2: พระไม่ต้องฉันต่อ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการที่อยู่ในวัดนะจะสังเกตได้ว่าก่อนที่พระจะฉันเนี่ยก็จะมีการสวดชุดเฉพาะถวายพรพระแต่เพียงอย่างเดียว
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการทำบุญข้างนอกนะไปทำบุญตามบ้านเนี่ยอาจจะมีบทสวดอื่นๆนำมาก่อนหลายครั้ง
1: ครับ
2: แต่ว่าก่อนจะจบและก่อนที่จะมีการถวายพระตาหารก็จะมีการถวายพรพระก่อนทุกครั้งเหมือนกันครับ
1: ครับและพระสงฆ์ทั้งสิบรูปที่ได้ในการถวายปิณโตพระตาหารแล้วนะครับทั้งสิบรูปก็คือชั้นสมเด็จทั้งสิบรูปด้วยกันตามที่ได้เรียนรายนามให้ทราบเมื่อสักครู่นี้ซึ่งยังนั่งอยู่ที่อาสงก็ขณะนี้เจ้าพนักงานก็ได้ลาดพระผู้สายโยงเพื่อจะได้ส่งทอดพระไตร10ไตรลำดับแรกนี้จะเป็น10ไตรในพระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์ชั้นสมเด็จ
2: ครับ
1: พระราชคณะนี่นะครับสมเด็จพระราชคณะทั้ง10รูปด้วยกันนะครับจะรูปแรกก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งการทอดผ้าพระผู้สายงลาดพระผู้สายงนั้นก็จะได้ลาดจากพระโกศพระศพอยู่ในขณะน
2: ี้ด้ว
1: ยครับเมื่อลาดพระผู้สายงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระชนเวนส่งทอดพระไตร10ไตรพระไตรทั้ง10ไตรที่เคยได้นำเรียนนะครับอาจารย์ก็ได้นำเรียนถึงในที่มาที่ได้มีสิ่งที่เป็นอยู่ในพระไตรนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ทั้ง10ไตร
2: แต่เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งในการที่จูงพระภูสายโยงที่เราได้เห็นกันนะครับว่าหากว่าประธานในพิธีนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าผู้ที่สิ้นชีพไป
1: ครับ
2: นะครับจะมีการที่เรียกว่าเชื่อมผ้าภูสายโยงให้เรียบร้อยแล้วก็ถวายผ้า
1: ครับ
2: นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในงานพระราชพิธีที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยพอจากการที่มีการเชื่อมผ้าแล้วก็จะมีการทอดผ้า
1: ครับ
2: ถ้าเป็นในหลวงท่านเป็นประธานแต่สังเกตไหมครับว่าในตอนที่ในหลวงรัชกาลท่านสวรรคตเนี่ยพอเวลาที่จะมีการทอดผ้าเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมผ้าโดยตรงก่อน
1: ครับ
2: นะครับ
1: ในขณะนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนก่อนครับ

0: จะได้การเก็บพระพุทธาโยมที่ได้ลาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเดชพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิณโอทกและพระสงฆ์จะถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลานะครับในจำนวนพระสงฆ์ทั้ง10รูปครับ
1: วาดิวาหาปุดาปริปุเรนติตาบลังเอวเมวะอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังปิติตังตุมหังผิดปเมวะตะมิจตุสัพเพปุเรนตุตังกะปาตันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะ

อติเลกาวัตสตังชีวัตุอติเรกาวัตสตังชีวัตุอติเรกาวัตสตังชีวัตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทีวายโกโหตุอโรโกโหตุทุกิโตโหตุตระเนนนมหาราชาสัพพมัตราจินีกิติกิจังกิติอัมมังกิติราโคเทโยนิจังตระเนนนมหาราชวรสะปรมณียาสหะโอวาทุสัพพทาโอถวายพระพร

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

0: ันรัตยาครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นี่ในส่วนของการถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาครับใน3ส่วนนี้เป็นยังไงครับอาจารย์ครับ
1: เป็นชุดเดียวกันเลยครับ
0: ครับครับ
1: เป็นคำชุดคือในส่วนของการที่มีการถวายพระพรลาเนี่ยไล่กันมาตั้งแต่ถวายอนุโมทนาก่อน
0: ครับ
1: นะครับคือในส่วนของการพอถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับทรงประเคนจตุปัตตัยเทธรรมแล้วพระสงฆ์ก็ถวายอนุโมทนาที่ภาษาบ้านๆเราคือยถาสัพพีนะ

0: ครับแล้วเมื่อสักครู่พระที่ได้ถวายพระพรลาก็คือพระสงฆ์รูปที่3ในจำนวน10รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นรูปที่3ครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง10รูปที่ได้นะครับได้เข้าในการสวดพระพุทธมนต์นะครับได้ออกจากพระที่นั่งแล้วครับทั้ง10รูปและขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นดังอาสงเพื่อการจะได้สวดมาติกาโดยมีและนามพระสงฆ์ดังนี้นะครับ
2: ครับโดยพระสงฆ์เที่ยวแรกนะครับมีพระสงฆ์จำนวน11รูปครับสมเด็จพระญาณวชิโรดมวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์วัดสระเกศสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระโสพลวัดบึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระพรหมวชราจารย์วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามและพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามครับ
0: สำหรับรายงานพระสงฆ์ทั้ง11รูปในจำนวน47รูปครับที่จะได้สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ขึ้นอย่างอาสงและจะได้สวดมาติกานะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรในเที่ยวแรกนี้11รูปเป็นเที่ยวแรกและพระสงฆ์จะสถาปกรนะครับจำนวน47รูปครับเท่าพระชนมายุครับอาจารย์จะมีในระยะทางไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
1: คือในส่วนของการที่จัดการสวดนะครับหรือการถวายพระเนี่ยโดยปกติแล้วก็มักจะเอาเลขของผู้ที่วายชนไปนะ
0: ครับ
1: เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นสิ้นไปเมื่อพระชนมายุ47
0: ครับ
1: นะครับก็ใช้เลข47อย่าสังเกตได้ว่าเวลาในการทำบุญในเชิงมงคลเรามักจะบวก
0: ครับ
1: นะครับมักจะบวกขึ้นไปแต่ว่าในแง่ของการที่การงานนามว่ามงคลในแง่ของการสิ้นพระชนไปเนี่ยก็จะใช้ตามเลขที่ส่งสิ้นไปจริง
0: ๆ
1: ในลักษณะอย่างนั้น
0: เท่ากับจำนวนทั้งวัน
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับสิ้นพระชนนะครับและจำนวน11รูปในทั้งหมด3เที่ยวครับอาจารย
1: ์
0: เราจะแบ่งเป็น3เที่ยวเที่ยวละ11รูป
1: ครับใช่ครับคือในการแบ่งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้มีความสะดวกเป็นที่ตั้งนั่นแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าหากว่าถ้าจะขึ้นมาทั้งหมดเลยทีเดียวเนี่ยคงจะเป็นการแน่นพอสมควรนะ
0: ครับ
1: นี่เพราะในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วคราวนี้ในเรื่องของการสวดเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าถ้ามันจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นๆกันคือมาติกา
0: ครับ
1: นะครับคือคำว่ามาตะเนี่ยนะหรือมาตุเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีความหมายที่เราคุ้นกันอยู่แล้วก็คือมารดาก
0: ็
1: คือแม่นั่นแหละนะครับดังนั้นมาติกามาตอิกะนะมาตุอิกะเนี่ยก็คือเป็นแม่บท
0: ครับ
1: นะครับคือถ้าว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นคำสำคัญถ้าคนอ่านหนังสือนะคำว่ามาติกาก็เหมือนกับสารบัญนะครับก็คือว่าประมวลด้วยคำอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับไม่ได้มีการแจกแจงรายละเอียดลงไปส่วนหนึ่งการที่ใช้มาติกาหรือแม่บทเนี่ยก็เพื่อที่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่ว่าให้พูดว่าให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือสิ่งใดที่ต้องการพูดบ้างครับ
0: โดยปกติคำนี้ก็ได้ยินในทั่วไป
1: ใช่คร
0: ับ กับเมื่อพระสงฆ์11รูปนะครับในจำนวนเที่ยวแรกได้ขึ้นยังอาสงแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระภูษาโยงก็จะได้ลาดพระภูษาโยงเช่นเดียวกันอาจารย์ใน
1: คือว่าง่ายๆคือหลังจากจบมาติกาก็มักจะมีการทอดผ้า
0: ครับ
1: ถ้าว่ากันภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเป็นการที่อธิบายไม่ใช่อธิบายเป็นการพูดถึงคำเป็นที่เป็นแม่บทเสร็จแล้วก็เป็นการทอดผ้าทุกๆครั้งน
0: ะ
1: ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเป็นนัยยะเชิงซ่อนอยู่นะครับ
0: ครับเที่ยวแรกของพระสงฆ์11รูปได้ขึ้นอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะ

ะว่ามีเป็นพระที่นั่งที่ค่อนข้างจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลาดพระผู้สายโยงนะครับ

0: ดยธรรมเนียมของเรานี่ก็เรื่องเกี่ยวกับฐานานุสักนี่เรายังคงให้ความสำคัญอยู
1: ่ครับครับแล้วก็จะมีสิ่งที่บ่งบอกได้ก็จะเป็นเรื่องของทางด้านพัดยศกับ
0: ใช่ครับ
1: พัดนะครับส่วนเมื่อวานนี้มีพัดรองที่มีพระนามของ
0: คือส่วนตบทในแง่ของคำว่าตาลปัดเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ในส่วนของที่ใช้อยู่จะมีตาลปัดอยู่สองลักษณะที่เราเห็นกันอยู่นะครับที่คุณปิญโญพูดถึงเนี่ยก็คือมีตาลปัดที่เราใช้ในแง่ของการที่พัดโบก
1: ครับ
0: นะซึ่งมักจะเป็นหน้าที่ของตาลปัดธรรมดาธรรมดานะเพราะว่าตาลปัดตะนี่ก็คือพัดที่ทำจากใบตาลว่าง่ายๆเถอะนะครับดังนั้นลักษณะที่เป็นการใช้ทั่วไปเนี่ยนะวันนี้ก็มีฐานนะเหมือนกับเรียกว่าเป็นพัดรองเพราะว่าจะมีพัดที่เป็นพัดที่มีชั้นศักดิ์ ที่เรียกว่าพัดยศ
1: ครับ
0: นะซึ่งพัดยศนี่ก็จะมีการแบ่งแยกรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่ายศชั้นไหนแล้วก็จะมีการแบ่งฝ่ายอีกนะครับถ้าเป็นวิปัสสนาธุระก็ลักษณะสีหนึ่งนะถ้าเป็นลักษณะของที่เป็นคันธธุระก็เป็นลักษณะสีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในเชิงที่เราได้เคยฟังได้เคยรู้กันมาแล้วครับ
1: เมื่อวานมีการได้นิมนต์พระที่จะได้เทศนะครับ ก็จะมีส่วนของได้เทศในการได้เมื่อวานการพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีพัดรองที่ลึกในวันประสูติของพระเจ้าหลานเธอเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะเป็นพัดที่นะครับหน้านางพื้นผ้าไหมสีส้มนะครับซึ่งเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีกลางพัดปักด้วยดินทองเป็นลายพระหัตถ์อักษรพระนามพัชรกิติยาภาแล้วก็นมพัดเป็นโลหะดุลเป็นข้อความที่ได้มีการเชิญพัดรองนี้มาด้วยเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับท่านผู้ที่ได้ชมอยู่จะได้เห็น
0: พัดรองในสมัยแล้วถ้ามีรายละเอียดก็มักจะเป็นงานเฉพาะกิจ
1: ครับ
0: ครับคือพัดรองนี่จะมีหลายลักษณะด้วยกันเป็นพัดรองที่ใช้ทั่วไปนะครับหรือว่าเป็นพัดรองที่สร้างขึ้นมาเฉพาะงานก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปอีกนะครับ
1: ครับเรื่องของเมื่อวานนี้มีคำว่าธรรมคาถากับคำว่าธรรมกถาก็ไก่กับคอควายนะท่าน
0: คือตัวนี้น่าสนใจมาก
1: ครับ
0: นะครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนคงเข้าใจกันหมดแล้วล่ะนะถ้าตีความในมิติก็มีความหลากหลายเหมือนกันส่วนที่น่าสนใจคำว่าคาถากับกถานี่แหละนะครับเพราะว่าในภาษาบาลีเนี่ยคาถานะซึ่งสะกดด้วยคอควายสระอาต่อถุงสระอาเนี่ยหมายถึงคำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
1: ครับ
0: นะคือถ้าว่ากันก็เหมือนกับเป็นโครงชั้นกาบกลอนในบ้านเรานี่แหละนะครับแต่ถ้ากถานี่แปลว่าการสาธยายการพูดนะครับ

0: ท่านสมครับหลังจากที่พระสงฆ์11รูปที่แรกได้สวดมาติกาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้ลากพระครูสาอยู่และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระเจริญทรงทอดพระไตร11ไตรนะครับในเที่ยวแรกขณะนี้ได้เสด็จพระเจริญไปที่ด้านหน้าอาสมและที่หน้าละพระครูสาอยู่เพื่อจะได้ทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกนะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดพระไตรทั้ง11ไตรในเที่ยวแรกของพระสงฆ์จำนวน11รูปก็จะได้กลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์จะสดับประกรณ์ลำดับต่อไปนะครับการสวดมาติกานี้ก็จะได้สวดจำนวนเที่ยวเดียวในเที่ยวแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือเหตุที่ได้คุยกันเมื่อสักครู่ว่าตัวมาติกานี่คือตัวแม่บทนี่นะครับก็คือเป็นการสรุปรวมมาจากตัวของคัมภีร์ทั้ง7นะครับซึ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าเป็นที่ข้องใจตั้งแต่มาอดีตแล้วว่าทำไมมาใช้คำว่าสดับประกรณ์กัน
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้ที่มาสดับประกรณ์คือผู้สวดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสดับแปลว่าฟังนะครับแล้วคนที่ได้บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะเดิมเนี่ยจะเป็นสัตตประกรณ์สัตตปะก็คือ7
0: ครับ
1: ก็คือมาสวด7คัมภีร์
0: ครับขณะนี้พระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

0: พระสงฆ์สดับประกอบแล้วพระบาทสมเด็จสิ้นหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลับทักษิโณทพครับพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาถวายอัจฉริยะและถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปขึ้นยังอาสม
1: ยะถาวาริวาฮาปุราปาริปุเรนติสากรังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุ

อาทิเรกวัสสตังชีวตุอาทิเรกวัสสตังชีวตุอาทิเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวัตสัปรมราชินิยาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระมงกุฎพระราชสมภารพระองค์ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: หลังจากที่พระสงฆ์11รูปในที่แรกได้ถวายอนุโมทนาถวายอติเรกและถวายพระพรลาก็จะได้ออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์เที่ยวที่2ในจำนวน11รูปในเที่ยวต่อไปซึ่งมีรายนามดังนี้ครับ
2: รายนามพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์ในเที่ยวที่2นั้นนะครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขพระพรหมวชิโรดมวัดมูลีโลกกยารามพระพรหมวชระมิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษพระพรหมวชระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชรยานกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
1: ประสงค์เที่ยวที่2 11รูปที่จะได้ขึ้นอย่างอาสงภายในพระนางพิมารัตยาในเที่ยวต่อไปนะครับก็ทั้งหมด12รูปนะครับในเที่ยวนี้ก็จะ12รูปที่จะได้เป็นเที่ยวที่2คือจะขึ้นมาอย่างอาสงภายในพระนั่งพิบัติรัตยานะครับซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปที่ได้นำเรียนทั้งรายนามพระสงฆ์นั้นก็จะมีจากทั้งในพระอารามในกรุงเทพมหานครและก็ในต่างจังหวัดด้วยครับอาจารย์
3: ใช่ครับ
1: ครับก็จะมีท่านส่วนนี้จะสมณศักดิ์จะเป็นท่านพระพรหม
3: ครับเห็นว่าคณะแรกเนี่ยคือไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะบังคับว่าจะต้องจัดลำดับอย่างไรหรอกนะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าในแง่ของเราเห็นอย่างนึงว่าถึงแม้ว่าจะมีในส่วนของการที่ชุดที่เป็นชุดแรกเนี่ยนะสมณศักดิ์ท่านสูงนะครับท่านไล่ลงมาแต่ว่าในกลุ่มของแต่ละกลุ่มเองก็ยังมีการไล่สมณศักดิ์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
3: สังเกตนะครับ
1: ครับ
3: งั้นเราจะเห็นได้ว่าบางครั้งเนี่ยการจัดลำดับเนี่ยนะนอกเหนือจากส่วนของการที่อายุของพรรษาแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของสมณศักดิ์เป็นส่วนสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
3: นะครับเพราะว่าบางคนที่ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมพระบางรูปพอเราเห็นเนี่ยเพิ่งยังดุนๆอยู่เลยทำไมนั่งอยู่ก่อนนะคือถ้าไม่นับอายุของการใช้ชีวิตในเชิงโลกครับนะไปบวชก่อนพรรษามากกว่าก็ถือว่าสูงกว่าครับ
1: ครับและในขณะนี้ทั้ง12รูปในเที่ยวที่2ครับก็ได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับโดยเจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สายโยงเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ครับซึ่งทั้งผู้สายโยงทั้ง2ชั้นนะครับทั้งผู้สายโยงที่เป็นชั้นรองสีขาวนะครับก็ผู้สายโยงที่ได้ลาดมา
3: ใช่ครับคือในส่วนของที่ได้คุยกันเมื่อช่วงต้นเหมือนกันนะครับจะสังเกตได้ว่าถ้าหากว่าในหลวงท่านเป็นองค์ประธานเนี่ยในการที่จะทอดผ้าจะมีการสานผูสายโยงเรียบร้อยก่อน
1: ครับ
3: นะครับแต่ถ้าหากว่าศักดิ์ของผู้ที่ทอดผ้านั้นต่ำกว่าเขาจะทอดผ้าให้เรียบก่อนแล้วเขาจะสานนะครับ
1: ครับ
3: นะเราจะเห็นได้ว่างานพระราชพิธีแต่ก่อนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก็มีการประสานมาตลอดนะเพราะวัดในหลวงท่านเป็นประธานแต่ว่าที่บอกให้สังเกตตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสิ้นเนี่ยนะครับสวรรคตเนี่ยจะใช้วิธีการที่ว่าให้ถวายผ้าแล้วก็มีการประสานครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่ในทรงพระนามโปรดเกล้าในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้เสด็จส่งทอดพระไตรในเที่ยวที่2นี้สำหรับพระสงฆ์ทั้ง12รูปนะครับจำนวน12รูปที่ได้ นะครับทอดพระไตรโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วจะได้เสด็จกลับไปที่ประทับพระราชาเช่นเดิมนะครับและเมื่อทรงทอดพระไตรแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สดับประกอบในลำดับต่อไปครับ

เมื่อพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ในเที่ยวนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับในลำดับต่อไปซึ่งหลังจากที่เจ้าพนักงานได้เก็บพระพุทธสายโยมแล้วครับพระสงฆ์ก็จะได้ออกจากอาสงในเที่ยวที่สองนะซึ่งพระสงฆ์ทั้ง47รูปเท่าพระชนมายุนะครับก็ได้เข้าในการในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับจะพนักงานครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับจำนวน12รูปในเที่ยวนี้ออกจากอาสงฆ์

0: าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรจมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถราชกัญญานีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิติจารทองกิติคุณนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวต่อไปครับจำนวน12รูปมีรายนามดังนี้ครับ
1: โดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่3นะครับในการสดับปกรณ์นั้นนะครับพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิระสิทธาจารย์วัดคลองวานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิทยารามพระธรรมวชิรญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระเทพสุธีวัดชนะสงครามพระเทพวชิระสุนทรวัดพระราม9กาญจนาภิเษกพระเทพวชิระนันทาภรณ์วัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีพระเทพวชิระวิสุทธิ์วัดพัชรกิติยาภารามจังหวัดหนองบัวลำภูพระเทพสิริวัตรวัดสัมมาชัญญาวาสและพระราชวชิราลังการวัดวชิราลงกรณ์วรารามจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: รายนามพระสงฆ์ที่ได้จะปฏิบัติในการจะได้ขึ้นอย่างอาสงทั้ง12รูปก็ได้นั่งอย่างอาสงเรียบร้อยแล้วครับจะประกาศได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวที่3เพื่อที่จะได้สนับสนุนในเที่ยวนี้เป็นจำนวนเที่ยวสุดท้ายนะครับครับก็มีอีก1เที่ยวนะครับต่อไปครับในเที่ยวที่3แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีก1เที่ยวอีก12รูปนะครับเมื่อพระสงฆ์ได้นั่งอย่างอาสงที่ด้านหน้าก็จะได้ลาดพระผู้สายงเช่นเดียวกันในสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายงที่ด้านหน้าอาสงของพระสงฆ์12รูปในเที่ยวที่3ครับและก็จะได้มีการนิมนต์พระสงฆ์อีก1เที่ยวนะครับในเที่ยวสุดท้ายในเที่ยวที่4นำจำนวนทั้งสิ้นนะครับ417รูปตามจำนวนของเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจักรินีปริยพัฒน์รัชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินได้ทอดผ้าไตรพระสงฆ์ในเที่ยวนี้12รูปจำนวน12ไตรนะครับเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระดำเนินครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดผ้าไตรของหน้าพระสงฆ์12รูปแล้วครับก็จะได้เสด็จพระดำเนินประทับที่พระที่นั่งพระราชอาณาอีกครั้งหนึ่งนะครับและเมื่อประทับแล้วก็จะพระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับประกอบในเที่ยวที่3ในลำดับต่อไปครับในวันนี้จะมีส่วนของผู้ที่เข้ามาเข้าเฝ้านั้นนะครับก็จะมีท่านพระราชวงศ์ครับราชสกุลและก็จะมีในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยประธานรัฐสภานายสมบูรณ์สารัมนะครับและประธานศาลปกครองสูงสุดนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภนะครับที่นั่งอยู่ด้านแถวหน้า เขาเฝ้าทูลอมทูลิประบาทอยู่ในขณะนี้ลำดับนี้พระสงฆ์เที่ยวนี้จะได้สดับประกอบครับ
2: ยะวัตสังฆาราอุปัฏโฐยัตถังนิโนอุปัสสิตวานิรุจฉันติเตสังสุปปโน

0: าไปนะครับอีก12รูปซึ่งพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายนะครับก็จะได้นิมนต์พระสงฆ์ดังรายนามต่อไปนี้ครับ
1: ครับโดยรายนามพระสงฆ์ในเที่ยวที่4ซึ่งเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับจากพระสงฆ์ทั้งหมด47รูปนั้นนะครับเที่ยวที่4มีพระราชวชิระประชานาถวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราพระราชสิริวัฒน์วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีพระราชวชิระคณาธรวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการพระราชวชิระดิลกวัดนรนาถสุนทริการามพระสิริวชิระเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระวชิระภาวนาพิรัตวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิรานุวัฒน์วัดราชสิงห์ขอนพระกิตติวิมลเมธีวัดบุกผารามพระปริยัติวชิระโมลีวัดพระยายังพระวชิระคณาพรวัดบวรนิเวศวิหารพระวชิระโพธิวิเทศวัดไทยเชตวันมหาวิหารประเทศอินเดียพระวชิระวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีซึ่งนี่คือรายนามพระสงฆ์นะครับในเที่ยวสุดท้ายในการสดับปกรณ์ครับ
0: พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับมีพระที่จากประเทศอินเดียในต่างประเทศด้วย
2: ครับ
0: ครับ
2: คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่พระราชทานสมณศักดิ์ในราชการนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะพิเศษหลายอย่าง
0: ครับ
2: ที่เราได้เห็นนะครับในแง่ของการที่พระที่ปฏิบัติพุทธกิจนะสืบสานพุทธกิจในต่างประเทศนี่เป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เสมอๆอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือว่าก็จะมีการที่พระราชทานสมณศักดิ์ให้แก่พระที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่เป็นชาวต่างประเทศแล้วมาบวช
0: ครับ
2: ในสังคมพุทธบ้านเรานะครับและได้เป็นพระผู้ใหญ่นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในรัชกาลนี้ครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้ขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วจะพนักงานได้ลาดพระทุสาโยงที่หน้าอาสงและในลำดับต่อไปครับส่งพระอุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนะครับได้ทอดผ้าซึ่งในขณะนี้ได้ส่งพระอุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญากลับได้เสด็จทอดผ้าไตรที่นาอสงฆ์12รูป

0: ็นชั้น
1: ชั้น
0: บรรษัท
1: เจ้าคุณสมเด็จ
0: เจ้าคุณสมเด็จด้วยครับ
1: ถือว่าเป็นปรากฏการณ์สำคัญทีเดียวนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการที่ในแง่คิดของพุทธศาสนา
0: ครับ
1: ไม่ได้มีการกีดกั้นวรรณะชาติรวมทั้งเพศด้วยนะครับในการที่จะได้รับรู้และทราบซึ่งในพุทธธรรมในสังคมบ้านเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเหมือนกันที่ว่าไม่ต้องผูกขาดว่าต้องเป็นพระที่เป็นชาวไทยเท่านั้นถึงจะได้สมณศักดิ์จากสถาบันสงฆ์ไทย
0: ครับแบบนี้พระสงฆ์จะได้สนับสนุนครับ

0: ระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวสุดท้ายได้สดับประกรณ์สิ้นลงแล้วครับเจ้าพนักงานก็จะได้เก็บพระพุทธโยมและจะได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปในเที่ยวนี้ได้ออกจากอาสงฆ์นะครับก็จะมีในส่วนของพัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสมณศักดิ์ทั้งพัดยศพัดรองพัดอย่างต่างๆก็มีสิ่งที่แสดงถึงสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นั้นก็เป็นส่วนที่จะใช้ในการพระราชพิธี สำคัญนี่นะครับ
1: คือในส่วนของผู้ที่ได้ดูการถ่ายทอดอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการที่ทำภูษาโยงเนี่ยนะครับต้องมีการเก็บเข้าเก็บออกเก็บเข้าเก็บออกตลอดเวลานะครับ
0: ครับ
1: คุณก็ต้องบอกว่าสถานะของพระภูษาโยงนี่คงไม่แตกต่างไปจากสายศีล
0: ครับ
1: ที่เราได้เห็นกันในทั่วๆไปในการพิธี
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าเราสังเกตจะเห็นได้ว่าแค่ชั้นสายศีลเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ทำการข้ามสายศีล
0: ครับ
1: นะครับจะหยิบจะส่งอะไรต้องลอดใต้สายศีลทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยในแง่เดียวกันนะหลังจากที่มีการทอดผ้าแล้วยังมีการทำกิจอื่นๆต่ออีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บผ้าภูษาโยงให้เรียบร้อยก่
0: อ
1: นเพื่อที่จะทำของกิจการเกี่ยวเนื่องกันไม่งั้นก็ต้องข้าม ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดทีเดียวครับ
0: ครับไม่ว่าจะในส่วนของในพระราชพิธีหรือว่าสามัญชนธรรมดาก
1: ็
0: เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ครับเราแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของการสืบสานในพระพุทธพุทธศาสนา
1: ใช่ครับเป็นเรียกว่าเชิงพิธีกรรม
0: เชิงพิธีกรรม
1: แล้วความเชื่อที่เราทำกันมาตั้งอย่างต่อเนื่องครับ
0: ครับเมื่อพระสงฆ์ได้ออกจากอาสงฆ์และเจ้าหน้าที่ได้เก็บพระภูษาโยงแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการได้ทรงกราบนะครับซึ่งที่ด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับ เมื่อทรงกราบแล้วก็จะได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าซึ่งวันนี้ก็จะได้มีผู้มาเฝ้าทูลรองทูลีพระบาทนะครับอยู่หลายท่านได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้และเมื่อได้ถวายความเคารพผู้มาเฝ้าแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมสารวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทและไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับส่งจุดธูปเทียนที่บูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมซึ่งพระพิธีธรรมจะได้สวดพระพิธรรมทั้งสองด้านคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับ

0: ที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพระที่นั่งพิบัติรัตยาแล้วนะครับการสวดพระพิธีธรรมครับอาจารย์ก็จะสวดนี้ต่อเนื่องไปทุกวันก็จะมีการสวดพระพิธีธรรมตลอดอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการทำนองสวดเนี่ยนะครับหรือว่าสำรับพระที่สวดเนี่ยคิดว่าเราก็คงจะคุ้นกันอยู่เสมอคือเรียกว่าเป็นพระพิธีธรรม
0: ครับ
1: นะครับคงจะต้องคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับทำนองสวดที่ใช้ในงานอวมงคลหรืองานศพที่ปรากฏอยู่ในทุกวันเนี่ยนะครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพระบรมเสด็จพระราชาพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระนั่งพระมหาอัตยาแล้วนะครับพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติ

0: ที่รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวิชิรวัฒน์มังกรสิริวิบูลย์ราชกุมารและชกุลพระศรีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งมหาสถานพระราชวังดุสิตแล้วนะครับกองทหารกิตยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแต่สักครู่ในเรื่องของพระพิธีธรรมซึ่งได้สวดพระพิธรรมก็นำเรียนว่าจะต้องมีการสวดแล้วก็ในการสวดต่อเนื่องไป
1: ใช่ครับครับคือบอกว่าในส่วนของทำนองในการสวดที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในส่วนของการสวดในงานอวมงคลโดยเฉพาะยิ่งในงานศพเนี่ยนะครับถ้ามีการแยกในการสวดที่เราได้ยินกันอยู่จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับถ้าเราได้ฟังตามการสวดตามวัดของบรรดาคนสามัญทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีสวดที่แบบธรรมดา
0: ครับ
1: ธรรมดาก็หมายความว่าทางฝั่งของธรรมยุทธนะครับก็อาจจะได้ยินและทำนองมคตนะครับคือเน้นความถูกต้องหรือความชัดเจนของอักขระเป็นที่ตั้ง
0: ครับ
1: แล้วทางฝั่งของมหานิกายก็จะเป็นสวดของสังโยคนะการอ่านสวดทำนองโยนต่อเนื่องกันไป
0: ครับ
1: โดยการที่ใช้สวดเจ็ดคำพีเป็นที่ตั้งว่านั่นนะครับ
0: ครับ
1: อีกทำนองนึงก็คือเขาเรียกว่าการสวดแบบสหัสไนนะครับอันนี้ก็เป็นการสวดผสมทำนองสวดคือมีการกระทุ้งเสียงมีการกระทุ้งตาลปัดอันนี้สมัยแล้วก็มักจะทำการสวดเพื่อที่จะไม่ให้บรรยากาศการฟังสวดเบื่อหน่ายไปนะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีการสวดแบบเรียกว่าธรรมัทสังฆะอันนี้ถ้าเรามักจะเสียเรียกว่าสั้นๆว่าสวดสังฆหะที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้ก็ใช้สวดก้าวปริเชตเน้นทุ่นทำนองแล้วความพร้อมเพรียงอันนี้เป็นจุดเฉพาะนะครับแล้วก็ในแง่ของการสวดที่ตอนนี้กันมาอยู่ในวงคาราเรียกว่าวงคาราวาสกันอยู่เยอะแต่วันนี้พระก็กลับมาสวดกันแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยห่างหายไปภาคหนึ่งคือสวดทำนองของพระมาลัยนะซึ่งก็จะมีลีลาลูกเล่นกันนะซ
0: ึ่
1: งบางทีการตัดกระพวับมาเกินสมณสารูปดูสนุกเกินไปนิดหนึ่งแล้วก็ทำนองหลวงนี่คือส่วนที่อยู่ในพระพิธีธรรมซึ่งทำนองหลวงก็จะมีสำนักต่างๆกันออกไปอีกนะครับเรื่องทำนองนี้ก็มีมากมายแต่วันนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ทำนองเท่านั้นเองอาจจะได้ยินที่เป็นกะปิดเป็นกะเปิดเป็นทำนองเลื่อนของเป็นทำนองอะไรขึ้นมา
0: ลากสูง
1: ลากสูงแต่ว่าสมัยก่อนถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าวัตระนะวัตระก็มีทั้งหมด32ลีลาซึ่งอันนี้คงจะเป็นภาครายละเอียดที่จะต้องคุยกันต่อไปในช่วงถ้ามีโอกาสอันควรครับ
0: ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์วัฒนบุญจับนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ประสูติเมื่อวันพระฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุพะโตสุชาตินั่นคือความสมบูรณ์ด้วยความเป็นเจ้าทั้งฝ่ายพระราชบิดาและฝ่ายพระมารดานะคะสำหรับพระราชพิธีในการพระศพตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตติยนารีสยามผู้ทรงเป็นที่รักของคนไทยทุกคนได้อย่างแท้จริงค่ะและสำหรับการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะในวันนี้ต้องขอขอบ พระคุณสำหรับอาจารย์วัฒนบุญจับผู้บรรยายร่วมนะคะและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่รับสัญญาณเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียงวันนี้ทีมเทคนิคประกอบด้วยคุณรัฐการลิขิตตระกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสายชนนีสังผู้บรรยายค่ะคุณพินโยรุ่งสมัยคุณชโลธรจัญญาและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที
1: ่โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน123ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคต

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เพราะกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ห้องเล็กๆขนาดเพียง3คูณ4เมตรในย่านลานหลวงนี่แหละคือจุดกำเนิดความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยากช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มต้นกับพระสหายโดยมีเพียงคอมพิวเตอร์2เครื่องกับปรินเตอร์อีก1ตัวโดยเริ่มจากโครงการสอนอาชีพกว่า40โครงการมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,200 คนแต่ก็พบว่าแค่ให้วิชาชีพอย่างเดียวอาจไม่พอให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนอุปสรรคที่แท้จริงคือการขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานมูลนิธินภาจึงถือกำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2557เพื่อรับผู้ด้อยโอกาสเข้ามาทำงานช่วยให้เขาพึ่งตัวเองได้มีปัจจัยพื้นฐานครบพร้อมกับพัฒนาชีวิตและทัศนคติแบบรอบด้านปัจจุบันเราได้ขยายความช่วยเหลือให้มากยิ่งขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้ทุกคนเติบโตอย่างยั่งยืนและจะตั้งใจทำให้มากยิ่งขึ้นต่อไปขณะเสด็จไปทรงงานพระองค์ท่านทรงสังเกตเห็นป้ายโรงเรียนหินอ่อนที่ขัดกับอาคารเรียนที่ทรุดโทรมจึงทรงสอบถามจนทราบถึงปัญหาในโรงเรียนและทรงเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละช่วยได้จึงเริ่มจากในโรงเรียนก่อนโดยทรงสอนวิถีพอเพียงและทรงริเริ่มโครงการอาหารกลางวันแล้วครอบครัวของเด็กๆก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงเริ่มนำแนวทางไปใช้บ้างความสุขจึงเริ่มขยายออกไปจากจุดเล็กๆนี้พระองค์ท่านจึงทรงตั้งสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่นานการพัฒนาก็ขยายไปถึงจังหวัดอื่นๆนอกจากพัฒนาชีวิตยังทรงพัฒนาจิตใจคนในชุมชนด้วยการทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยงานทั้งหมดนี้ไม่ง่ายและต้องใช้เวลาแต่มันก็ทำให้รู้ว่าการพัฒนาจะเกิดผลยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงจากที่ได้เสด็จไปทรงปิงปองและทรงทราบว่าเยาวชนสนใจกีฬาชนิดนี้น้อยลงจึงทรงนึกถึงเด็กๆในสถานพินิจที่มีโอกาสจำกัดและทรงเห็นว่าปิงปองน่าจะเหมาะกับพวกเขาโดยทรงเริ่มโครงการ Young Table Tennis Way of Changeเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้าสู่เส้นทางกีฬาอาชีพแต่ก็พบว่าแม้จะออกจากสถานพินิจแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้อยู่ดีเหมือนการสร้างฝันที่พวกเขาไม่มีวันไปถึงบ้านกีฬา BBG จึงเกิดขึ้นเพื่อรับเด็กๆ เหล่านี้มาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวให้เรียนหนังสือและฝึกฝนเป็นนักกีฬาอย่างจริงจังจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทุกด้านทั้งร่างกายจิตใจและผลการแข่งขันเราจึงขยายโครงการให้ครอบคลุมถึงเด็กๆกลุ่มอื่นๆและเพิ่มกีฬาอื่นๆเข้ามาอีกด้วยเมื่อมีเด็กๆมากขึ้นโครงการทั้งหมดจึงถูกรวมเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพและพัฒนาเด็กๆให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไม่น่าเชื่อว่าห้องเล็กๆห้องนี้คือจุดเริ่มต้นของงานทั้งหมดที่ขยายเป็นทั้งมูลนิธินภาสำนักงานโครงการส่วนพระองค์และสโมสรกีฬา BBG ความตั้งใจที่ยิ่งใหญ่เริ่มขึ้นที่นี่และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนมาแล้วอย่างมากมายและพวกเราจะตั้งใจทำเช่นนี้ต่อไป

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: Metro Lifestyle Metro
2: Lifestyle สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ พราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: เมโทรไลฟ์สไตล์
4: 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี
1: ้ผู้นำสหรัฐประกาศการบรรลุข้อตกลงปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์เพื่อปูทางไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในฉนวนกาซาการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยคว้าแชมป์รุ่น U16 พร้อมถ้วยพระราชทานได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยประชาชนตื่นตัวร่วมซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดวันแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทขายหมดภายใน21วินาทีสะท้อนกระแสการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินของประชาชน
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าวันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสซึ่งไม่ได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่มุ่งแก้โจทย์ความเปราะบางเชิงโครงสร้างของประเทศทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสัดส่วนการออมของประชาชนที่ลดลงและการเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุพันธบัตรรุ่นนี้ชูจุดเด่นในการเป็นทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่เข้าถึงง่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีพร้อมมอบสิทธิประโยชน์แบบพลัสครบมิติทั้งการเปิดจำหน่ายทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมมีระบบตลาดรองที่โปร่งใสรองรับสภาพคล่องและการขยายช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมโดยผู้ลงทุนสามารถเริ่มต้นออมเพียง100บาทผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งซึ่งเสียงตอบรับในวันแรกเป็นไปอย่างล้นหลามเมื่อวงเงิน 2,000 ล้านบาทแรกขายหมดเกลี้ยงภายในเวลา21วินาทีสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวในการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทั้งนี้สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกสามารถเตรียมตัวจองซื้อรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2569เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทั้งในระดับครัวเรือนยกระดับตลาดทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลังของประเทศให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเร่งอำนวยความสะดวกผู้มีรถเก่าทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 ราย
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาและศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอเพื่อส่งต่อให้กระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมการดำเนินการครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระการเดินทางและการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลังการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จสำหรับการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมการขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์แล้วกว่า 210,000 รายครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถจักรยาน 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นๆกว่า 2,000 คันโดยจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดได้แก่นครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับส่วนสาเหตุหลักของการอุทธรณ์คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและรถที่สิ้นสภาพการใช้งานทั้งนี้หลักเกณฑ์ใหม่กำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงและรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปในการพิจารณาคุณสมบัติซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาเสร็จเป็นธรรมยิ่งขึ้นผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569 และการได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการพริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้วันพรุ่งนี้
4: นายพุฒิพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 19.99จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ไปกว่า79โครงการดึงดูดบริษัทต่างชาติลงทุนพื้นฐานดิจิทัลและ AI ในไทยกระจายรายได้สู่ภูมิภาคสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราน
5: ายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยความสำเร็จในการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมโฟโตนิกส์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุค AI และระบบสื่อสารความเร็วสูงโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง79โครงการมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาทครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตอย่างครบวงจรตั้งแต่สายใยแก้วนำแสงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปจนถึงชุดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณด้วยแสงโดยมีกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นพันธมิตรผู้ผลิตชิ้นส่วนให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Nvidia, Cisco และ AWS เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักส่งผลให้เกิดการจ้างงานบุคลากรไทยแล้วกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ทิศทางการลงทุนกว่าร้อยละ60ยังกระจายตัวอยู่นอกพื้นที่ EEC เช่นพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและสระบุรีซึ่งช่วยกระจายความเจริญและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในหลายภูมิภาคทั้งนี้ BOI จะเร่งเดินหน้าส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศการผลิตที่สมบูรณ์ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะสูงรองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีโฟโตนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงของภูมิภาคระดับโลกนันทิกากิจบาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับจังหวัดเสี่ยงเตรียมรับมืออุทกภัยและแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
6: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.บูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่30กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569เน้นย้ำหลักการการรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเตือนประชาชนเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงและอยู่ระหว่างเร่งระบายโดยจังหวัดเชียงราย2อำเภอได้แก่อำเภอแม่จันและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอแม่อายและจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกการจราจร และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ระบุว่าได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังพื้นที่เสี่ยงเช่นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และจันทบุรีพร้อมส่งศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดเข้าช่วยเหลือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากประชาชนประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแอปพลิเคชันปภ.รับแจ้งเหตุ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
5: จังหวัดตรังพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
7: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าในระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
5: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเสริมขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานย้ำปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายควบคู่สร้างความเชื่อมั่นประชาชนพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จังหวัดนราธิวาสเพื่อพบปะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงได้รับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบเสียสละยึดหลักกฎหมายเคารพสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนพร้อมบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสันติสุขและความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ด้านนายอำเภอศรีสาครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่
8: นายกิตตินันท์เซงกัจฉรีนายอำเภอศรีสาครเปิดเผยว่าพร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ร่วมกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง4แห่งในพื้นที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังพลหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษประจำจุดตรวจเฉลิมชัยเพื่อติดตามความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจรับฟังปัญหาอุปสรรคพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานโดยกำชับให้ทุกหน่วยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพิ่มความเข้มด้านกำลังพลการตั้งเวรยามและการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพการยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดทั่วจังหวัดภายหลังเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยปรับโครงสร้างการบังคับบัญชาและเรื่องที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มแข็งในการบูรณาการระหว่างฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเพื่อยกระดับการรักษาความปลอดภัยในระดับพื้นที่ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลรูปแบบใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันตั้งแต่วันที่3สิงหาคมนี้เป็นต้นไปประพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
5: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาบูรณาการ3ฝ่ายขยายผลจับพ่อค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า 1,400 เม็ด
9: ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามันจังหวัดยะลาภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติด ได้มีการส่วนที่กำลังบูรณาการร่วม3ฝ่ายเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำลายวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้การปฏิบัติการในครั้งนี้นำโดยพันตำรวจเอกบุญเลิศตรัสสิริรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและหัวหน้าชุดขยายผลยาเสพติดภูธรจังหวัดยะลานายกิติพลเปรมรัชชานนท์นายอำเภอรามันพันเอกจตุพรธานีพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41และว่าที่พันตำรวจเอกพงพันธ์สุริยวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรามันโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังจากชุดปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรรามันกองร้อยทหารพรานที่4104และฝ่ายปกครองอำเภอรามันสืบสวนขยายผลเข้าจับกลุ่มนายล้อผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่ตำบลอาซ่องอำเภอรามันจังหวัดยะลาพร้อมตรวจยึดของกลางประกอบด้วยยาบ้าจำนวน 1,400 เม็ดโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดจำนวน1เครื่องรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุจำนวน1คันจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรรามันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
10: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มุกดาหารรับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
11: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนายอำเภอดอนตาลส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและนำเสนอความคืบหน้านโยบายสำคัญของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั้งโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการเพิ่มทุนระยะที่3หรือเงินล้านที่2ซึ่งมุ่งเพิ่มโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านมีศักยภาพในการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิกช่วยสร้างอาชีพเพิ่มสภาพคล่องลดภาระต้นทุนทางการเงินและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านนาสโนหมู่ที่3ตำบลนาสเมงอำเภอดอนตาลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพร้อมรับฟังตัวอย่างการนำเงินกองทุนไปต่อยอดสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนการติดตามงานครั้งนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทุนหมู่บ้านเป็นมากกว่าแหล่งเงินกู้แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
1: ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำเสนอ5นโยบายการศึกษาไทยพร้อมประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพยูเนสโกเจม2027
12: นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีนอาเซียนประจำปี2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติกุ้ยหยางมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีศึกษาธิการจีนอาเซียนเพื่อร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในการกับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคว่าได้นำเสนอ5นโยบายการศึกษาหลักของประเทศไทยได้แก่การคืนเวลาให้ครูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาช่วยลดภาระเอกสารการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงสู่เด็กในพื้นที่ห่างไกลการยกระดับการเรียนรู้สู่โลกจริงผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ควบคู่กับการใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างมีจริยธรรมการพัฒนากำลังคนผ่านอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนท ทั้งนี้ประเทศไทยได้ใช้วิธีดังกล่าวประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยูเนสโก GEM 2027เพื่อแบ่งปันโมเดลความสำเร็จ Thailand Zero Dropout รวมถึงประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนอาเซียนซัมมิต2028เพื่อผลักดันวาระความเท่าเทียมและการเข้าถึงการศึกษาในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงแรงงานสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในจังหวัดเชียงรายหลังถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์พร้อมเตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อคำชวนผ่านโซเชียล
3: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมากในจังหวัดเชียงรายที่ถูกบริษัทจัดหางานหลอกไปทำงานที่ประเทศไอร์แลนด์และต้องสูญเงินจำนวนมากโดยดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงแล้วพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อผ่านโซเชียลหรือบริษัทที่อ้างว่าสามารถพาไปทำงานได้โดยการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะมีเพียง5วิธีเท่านั้นคือบริษัทจัดหางานที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งแรงงานไปทำงานกรมการจัดหางานจัดส่งไปเองแรงงานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศและนายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดหลอกลวงแรงงานไปทำงานต่างประเทศโดยผู้ลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการโฆษณาการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจะมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
1: และในวันพรุ่งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่หากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับจะไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับให้เรียบร้อย
13: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุและสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่ที่ถูกต้องตามหลักนิติธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างชัดเจนก่อนชำระค่าปรับพร้อมเน้นย้ำว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหากประชาชนถูกออกใบสั่งแล้วยังไม่ชำระค่าปรับเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนหากยังคงค้างชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกทันทีซึ่งหากนำรถไปต่อภาษีประจำปียังคงต่อภาษีได้ตามปกติแต่จะได้รับเพียงหลักฐานชั่วคราวและจะยังไม่ได้รับป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับใบสั่งจราจรที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อยโดยประชาชนสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับผ่านนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะทำงานร่วมกับสปสช.เร่งตรวจสอบกรณีประวัติการรักษาของประชาชนในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน2สัปดาห์
14: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาลในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสและเป็นกลางโดยคาดว่าจะได้ผลสรุปภายใน2สัปดาห์โดยการตรวจสอบแบ่งออกเป็น3ประเด็นหลักได้แก่การบันทึกข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลสุขภาพแห่งชาติการบันทึกข้อมูลเพื่อผ่านตัวชี้วัดการดำเนินงานหรือ KPI การตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณโดยมิชอบหรือการสวมสิทธิ์หรือไม่และมาตรการดำเนินการหากพบว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของระบบหรือการบันทึกข้อมูลจะเร่งแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการทำงานทันทีแต่หากพบการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จหรือเข้าข่ายการทุจริตเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทั้งทางวินัยทางแพ่งและอาญาโดยไม่มีการละเว้น
15: ถ้าหากว่าพบว่ามีการบันทึกข้อมูลเป็นเท็จเพื่ ให้ผ่านตัวชี้วัดนะครับอันนี้ก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีเพราะข้อมูลเหล่านี้ส่งผลต่อการวางแผนเชิงนโยบาย ครับก็เรื่องนี้ทางผู้บริหารหน่วยบริการนะครับก็จะต้องมีการจัดทำแผนแก้ไขและควบคุมภายในนะครับรวมไปจนถึงทางส่วนกลางเองเราก็จะมีการทบทวนระบบตัวชี้วัดแล้วก็ระบบการกำกับติดตามเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหากพบว่ามีการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จในการแสวงหาผลประโยชน์หรือเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณหรือสวมสิทธิ์ตามที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยครับทางกระทรวงก็จะมีการดำเนินการทั้งทางวินัยนะครับทางแพ่งหรือว่าทางอาญาเนี่ยตามระเบียบครับโดยเราจะประสานกับทางสปสช.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับในการที่จะพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้น
14: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าประชาชนต้องไม่เสียสิทธิ์จากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของรัฐหากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องจริงหน่วยบริการจะดำเนินการแก้ไขฐานข้อมูลต้นทางพร้อมออกหนังสือรับรองผลการตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนได้นำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับบริษัทประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมช่วยประสานงานดูแลเพื่อคุ้มครองสิทธิ์อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: กรมกิจการผู้สูงอายุเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ส่งเสริมการจ้างงานรองรับสังคมสูงวัยนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุฉบับที่พ.ศ.ว่ากรมกิจการผู้สูงอายุเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวถึงวันที่30กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทสังคมสูงวัยในปัจจุบันเสริมสร้างระบบสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มเติมแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเข้าถึงแหล่งการทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายหากไม่มีการปรับแก้ก็จะเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีและเข้าสู่กระบวนการทางนิติบัญญัติต่อไปอย่างไรก็ตามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพเข้าถึงแหล่งงานเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกับการจัดทำร่างกฎหมายทั้งการส่งเสริมผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจัดทำคลังปัญญาผู้สูงอายุรวมถึงศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชนมีการจัดฝึกทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมให้กับผู้สูงอายุก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมีกองทุนผู้สูงอายุเป็นแหล่งทุนหนุนเสริมการประกอบอาชีพขณะเดียวกันกรมกิจการผู้สูงอายุได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุโดยปี2569สามารถจ้างงานผู้สูงอายุได้กว่า 36,000 คนและปี2570มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนให้มากขึ้นกบข.ชวนสมาชิกรู้จักแผนเสี่ยงปานกลางเหมาะกับสมาชิกรับความผันผวนระยะสั้นได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกลงทุนได้ตามระดับความผันผวนที่ยอมรับได้โดยแผนที่มีความผันผวนปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาลีอะและแผนเชิงรุก65ซึ่งแผนที่มีความผันผวนปานกลางเหมาะกับสมาชิกที่สามารถรับความผันผวนระยะสั้นได้มีระยะเวลาการออมนานมีการกระจายความผันผวนลงทุนในสินทรัพย์ที่เน้นให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอาทิสินทรัพย์กลุ่มยอมรับการเติบโตสินทรัพย์กลุ่มรองรับเงินเฟ้อโดยสมาชิกควรทำแบบประเมินความเสี่ยงและศึกษารายละเอียดของทุกแผนการลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายของตนเองทั้งนี้สมาชิกกบข.สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแผนการลงทุนได้12ครั้งต่อปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข@GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
17: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
16: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
17: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียล สุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
11: ขณะนี้เวลา 12:30 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ที่ระบุว่าคณะกรรมการสันติภาพได้บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่สันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืนพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อกลุ่มฮามาสปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาและกองกำลังรักษาสันติภาพระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจปาเลสไตน์ชุดใหม่เพื่อดูแลความปลอดภัยในฉนวนกาซาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการเจรจาระหว่างคนกลางไกลเกลี่ยได้แก่อียิปต์กาตาร์และตุรกีกับผู้นำกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิสราเอลยังไม่ได้ออกแถลงการที่เกี่ยวข้องกับการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสโดยสมบูรณ์ในครั้งนี้
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวเววิสลาวาเปโตรวาชาโมวารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบัลกาเรียโดยเรียกร้องให้รัฐบาลบัลกาเรียทบทวนการอนุญาตให้อากาศยานของกองทัพสหรัฐประจำการชั่วคราวอยู่ที่ฐานทัพอากาศเบสเมอร์ในบัลกาเรียเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเท่ากับเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการรุกรานอิหร่านซึ่งไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างอิหร่านและบัลกาเรียที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้นายอารักชียังสนทนาทางโทรศัพท์กับนายคอสตันตินอสคอมบอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไซปรัสโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันไม่ให้ฐานทัพของประเทศต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อการรุกรานอิหร่านซึ่งประเทศใดก็ตามที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ดินแดนสำหรับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านจะต้องเผชิญกับผลที่จะตามมา
11: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารองนายกรัฐมนตรีเหอหลี่เฟิงของจีนซึ่งรับผิดชอบด้านนโยบายเศรษฐกิจสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐและนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวานนี้โดยระบุว่าจีนแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐที่บังคับใช้กับหลายประเทศซึ่งรวมถึงจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหารือเกี่ยวกับการรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าให้มีเสถียรภาพตลอดจนแก้ไขความวิตกกังวลของทั้งสองฝ่ายอย่างเหมาะสมด้านนายเบสเซนกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังว่าจีนจะปฏิบัติตามพันธกรณีเกี่ยวกับแร่หายากหรือแร่เอิร์ธและสินค้าทางการเกษตรของสหรัฐอย่างเต็มที่เพื่อเป็นกลไกไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศที่สมดุลเป็นธรรมและสร้างสรรค์มากขึ้น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวท้องถิ่นของญี่ปุ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุโมมาตะบนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย34รายขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดคุโมมาตะจัดตั้งศูนย์พักพิงกว่า400แห่งทั่วทั้งจังหวัดซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 10,000 คนด้านนายคิมูระทาคาชิผู้ว่าราชการจังหวัดคุโมมาตะระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากศูนย์การค้าอีออนมอสคุโมโมตะและโรงงานนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีเกิดเหตุระเบิดและพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นายทาคาชิให้คำมั่นว่าจะยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ International Youth Basketball Championship IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศที่ฟินิกซ์ฮอลล์สนามบาสเกตบอลโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมีนบุรีรุ่น U16 ชายไดมอนด์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจากไทยเอาชนะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจากไทยไปอย่างสูสี53-50คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่วนรุ่น U18 ชายไดมอนด์ RSY Group of Companiesจากฟิลิปปินส์ชนะโมดูลบูฟจากมองโกเลีย85-72และรุ่น U18 หญิง CMA น้อยนพคุณจากไทยชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทย80-51ขณะที่รุ่น U16 หญิงสติงเรดบาสเกตบอลคลับจากกวมสหรัฐอเมริกาชนะโรงเรียนศรีสุวิทย์จากไทยไป63-53ชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการโครงการ IYBC 2026กล่าวว่าสำหรับรายการนี้ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติหลังจากนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนจากทั่วโลกจำนวน89ทีมรวม14ชาติได้ร่วมประชันฝีมือแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจตลอดการแข่งขันโดยทีมแชมป์ได้รับเกียรติครองถ้วยพระราชทานอันทรงคุณค่าซึ่งถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จจากความมุ่งมั่นตลอดการแข่งขันนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมตอกย้ำบทบาทของกีฬาในการสร้างโอกาสพัฒนาเยาวชนและเชื่อมโยงมิตรภาพจากทั่วโลกผ่านสนามบาสเกตบอลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศนักหวดไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาเมรอนแพดลี่จากฮ่องกง2เซตรวด6-1และ6-4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับเรวัณอมราสิงห์เหตจากศรีลังกาที่ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะพิชพงศ์จีนาพันธ์จากไทยไป2-0เซต6-4และ6-1ด้านหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขเอาชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงไป2-1เซต3-6 6-2และ6-1ส่งผลให้นิดวรัตน์เข้าไปชิงแชมป์กับชิโอริอิซึกะชาวญี่ปุ่นที่ชนะอาลิสคาโดซีจากออสเตรเลียมา2-0เซต6-1และ6-3นอกจากนี้นิดวรัตน์ยังผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภทหญิงคู่ได้อีกด้วยหลังจากผนึกกำลังกับจันทรรัตน์ธารานิสรเอาชนะเคเยนลิมจากสิงคโปร์กับออเรลีลอยหว่องจากฮ่องกงในรอบรองชนะเลิศไป2-0เซต6-1และ6-0ขณะที่ประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศอนันต์ณทีกับก้องภพแซ่ลิ้มช่วยกันหวดเอาชนะเรวัณอมราสิงห์เหจากศรีลังกากับวิหารมุลูกุตราจากอินเดีย2-0เซต6-3และ7-5ทำให้ผ่านเข้าไปชิงแชมป์กับพิชพงศ์จีนาพันธ์และเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซียที่ตัดเชือกชนะจาเรตฉุยจากฮ่องกงกับติตุสมูโตจากฟินแลนด์มาได้2-0เซต6-1และ6-1ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะเหวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาไป2-0เกม21-17และ21-11ส่งผลให้สุภนิดาผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับแทนวีชามามืออันดับ34ของโลกจากอินเดียประเภทหญิงคู่หาไทยทิพย์มิจาดกับนับประภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกเอาชนะลีโซจินกับลียอนอูจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม21-19 13-21 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างคู่ของซี่หยูโลกับโนรากิลาไมซาร่าจากมาเลเซียหรือซูหยินหุ่ยกับหลินเจียยุนคู่มืออันดับ11ของโลกจากไต้หวันขณะที่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสพิตาเวทเลอร์ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะนานาโกฮาระกับริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่น2-0เกม21-11และ21-13ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับฟรานเชสกาคอร์เบตกับเจนนี่ไกคู่มืออันดับ27ของโลกจากสหรัฐอเมริกาประเภทคู่ผสมรุธนภักดิ์อูบทองกับเชิญนิสาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ21ของโลกเอาชนะเฉินตังเจียกับคลาริสาซานจากไต้หวันไป2-1เกม11-21 21-12 และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันส่วนสุภัทรจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ตบชนะเพลสลีย์สมิธกับเจนนี่ไกล2-1เกม21-13 9-21 และ30-29ผ่านข้อรอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเรฮานูฟานกุชาจานโตกับกอเลียเอมานูเอลวิจาจ้าจากอินโดนีเซียทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ประเทศเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามโดยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียซึ่งการฝึกซ้อมเป็นเวลา1ชั่วโมงเน้นการเคลื่อนที่การรับบอลและการเสิร์ฟรวมถึงแท็กติกที่เตรียมไว้สำหรับเกมวันนี้โดยเฉพาะโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมในสนามจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ปรับตัวและมั่นใจว่านักกีฬาไทยโดยเฉพาะดาวรุ่งกระหายอยากลงสนามปล่อยพลังเต็มที่ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:00 นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติมาเลเซียโดยการฝึกซ้อมตลอด1ชั่วโมงเน้นไปที่ความสัมพันธ์ในทีมและการจบสกอร์โดยฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับมาเลเซียเป้าหมายเดียวคือเล่นในบ้านต้อง3แต้มเท่านั้นเพื่ออีก2แมตช์จะได้ไม่กดดันถ้ามี6แต้มก่อนทีมชาติไทยจะเข้ารอบแน่นอนแต่จะเป็นที่1หรือที่2ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปแต่เกมนี้สำคัญต้องทำให้ได้เชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกและอยากให้แฟนบอลมาให้กำลังใจที่สนามกันมากๆสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นก่อนไปพบฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
19: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
20: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าเสาเสาเขียนสระเอสอเสือสระอารอเรือการันคำว่าเสาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าเสาระแปลว่าบุตรของพระสุริยาทิตย์ในภาษาสันสกฤตเสาระเป็นชื่อดาวเคราะห์และชื่อเทพไม่ใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์แต่ในภาษาไทยใช้เป็นทั้งชื่อดาวเคราะห์เรียกว่าดาวเสาชื่อเทพเรียกว่าพระเสาและชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันศุกร์เรียกว่าวันเสาอินเดียโบราณเชื่อว่าพระเสาเป็นเทพแห่งความโชคร้ายส่วนฝ่ายไทยเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความพินาศ
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
24: ขณะนี้เวลา 12:44 นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นได้โดยภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงและจะมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25

0: ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทบัญชีสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมท่านผู้ฟังคะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเช่นกันกับการมีสุขภาพดีย่อมมีความสุขในชีวิตมากกว่าซึ่งการจะมีสุขภาพที่ดีอาจไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยพฤติกรรมหรือวิธีการอะไรที่ยิ่งใหญ่เพียงแค่พฤติกรรมธรรมดาเล็กๆน้อยๆที่เราทำจนติดเป็นนิสัยบางวิธีสามารถสร้างสุขภาพที่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นการดื่มน้ำหลังตื่นนอนหรือการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนค่ะแน่นอนว่าสุขภาพที่ดีนั้นเราสามารถสร้างให้เกิดเป็นนิสัยได้นั่นหมายถึงสุขภาพดีสร้างได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งวันนี้มีวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีมาฝากค่ะเช่น 1. อย่าปล่อยให้ศีรษะรับความเย็นเมื่อต้องออกนอกบ้านในยา

0: ทำเช้าตรู่หรือวันที่อากาศเย็นให้รักษาความอบอุ่นบนศีรษะด้วยการสวมหมวกหากไม่ให้ความอบอุ่นแก่บริเวณศีรษะในตอนเช้าจะทำให้เกิดโรคจากความเย็นที่มากระทบได้2. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เย็นนานๆการอยู่ในห้องที่มีความเย็นและชื้นในระยะเวลานานอย่างเช่นห้องทึบที่เปิดเครื่องปรับอากาศนานๆหรือการนั่งในพื้นที่เปียกชื้นเป็นเวลานานจะทำให้ได้รับความเย็นชื้นมากเกินไปจึงควรเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องบ้าง 3. เปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีที่ชุ่มเหงื่อเมื่อรู้สึกว่าร่างกายชุ่มเหงื่อจนทำให้เสื้อผ้าเปียกชื้นให้รีบเปลี่ยนชุดทันทีเพราะในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำจะส่งผลให้รูขุมขนเปิดกว้างซึ่งเปิดรับโรคจากภายนอกได้ง่ายยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความชุ่มชื้นจากเหงื่อเท่านั้นแต่การเปียกชื้นจากละอองน้ำเช่นเสื้อผ้าที่เปียกฝนแม้จะเป็นการเปียกชื้นเพียงเล็กน้อยก็ควรเปลี่ยน 4. อย่าสวมเสื้อผ้าที่ตากแดดมาดๆความเย็นเกินไปทำให้ร่างกายเสี่ยงโรคความร้อนก็เช่นกันไม่ควรสวมเสื้อผ้าที่ตากไว้กลางแดดทันทีควรรอให้ผ้าคลายความร้อนก่อนแล้วค่อยสวมใส่เพราะเสื้อผ้าที่ผ่านความร้อนจากแสงแดดจัดๆจะมีพิษร้อนสะสมอยู่ในเนื้อผ้า 5. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟหรือจุดตะเกียงเวลานอนการเปิดไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากหลอดไฟรวมถึงแสงจากจอต่างๆที่ไม่ปิดให้เรียบร้อยจะรบกวนสภาวะที่ร่างกายเปิดรับพลังงานทำให้มีผลต่อจิตใจขณะนอนหลับและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าเพียงพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ยากเลยซึ่งยังส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างมหาศาลและไม่ได้มีผลดีเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการมีจิตใจและอารมณ์ที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพดีได้ไม่ยากหากปรับพฤติกรรมนฤนาถแข็งขันเรียบเรียงปณิสราผ่านแก้วนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และทิติมาอินกลัมอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูโชเปอร์
3: มาซุงค่ะ
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
4: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

せおんおおお

ยันโอ้ยเจ้าตุลอเจียโล

น้ำตาเดเชียนากิงาเตเกอ

sebenarnya. Mia oh, no ya. Yo se da yo bien oh, we know. Tak yet leh.

nun tiêm mà ô chê đô ta yên ơi.

0: 山の家を
1: 眺め两月の天夜

天哪，哦哟喽，分为被动天哪，大跨年。

내려가 고프나 오 고요 제간네 비나 땅아 제메니 겨로 눈나 지었제 겨로 nhé ô rằng dám hiểu về

ยามมงฮัลโหลเจ้าข้าโล

Chamo chờ tôi ngang dê dù lô chạy lòng tôi ngã lô dù rồi tôi

なんと、ジアラ、インドア

的门也那米那江南哟，两河南两河银九哦，飘落都成。

nhẹ ô lo tiên quân dân ô yo à sẽ tiên quân lo yo lo tam mô.

0: ินกุนเซแทรโอจวงน้ำย้ออาโอเจ้า
1: ฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: โครงการปกครองเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนยกระดับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติน
6: ายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองหรือโดปาไนท์เซ็นเตอร์ที่วิทยาลัยการปกครองจังหวัดปทุมธานีเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติหลังพบขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่สวมสิทธิ์เป็นคนไทยนำสัญชาติไปใช้กระทำผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างร้ายแรงโดยเปิดเผยว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรมในการสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีอย่างเข้มงวดโดยมีการกำหนดจุดประสานงานหลัก3แห่งได้แก่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองศูนย์บริการประชาชนวังชัยยาและกรมการปกครองอาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์พร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่าน Facebook โดป้าไนท์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนสำหรับระยะยาวกรมการปกครองเตรียมยกระดับจัดตั้งเป็นหน่วยงานถาวรภายใต้สำนักบริหารการทะเบียนครอบคลุมงานข่าวและวิเคราะห์ข้อมูลงานสืบสวนปราบปรามและงานป้องกันประสานงานเพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิยกระดับความมั่นคงทางทะเบียนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหากพบเหตุสงสัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยหรือสายด่วน1584ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรกรมการปกครองชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์การสู้รบและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
7: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านพื้นที่ตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรและบริเวณจุดตรวจบ้านแม่กลเกณฑ์โดยรับฟังการบรรยายสรุปถึงสถานการณ์ในพื้นที่และการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วยพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้เน้นย้ำให้หน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
5: อินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในปีนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนิโญในอาดาเซนาโซปาเฮลูบาคารรองผู้อำนวยการฝ่ายภูมิภาควิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียหรือ BMKG เปิดเผยว่าอินโดนีเซียพบจุดความร้อนจากไฟป่ามากกว่า 5,000 จุดในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกปาปัวใต้และเรียวนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นเร็วกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญในปี2558ปี2562และปี2566 BMKG ยังคาดการณ์ว่าในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนนี้มีความเสี่ยงของการเกิดไฟป่าสูงสุดเนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเรียวจัมบีสุมาตราใต้และอีกหลายพื้นที่บนเกาะกาลิมันตันพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการตรวจการในจังหวัดเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้จุดความร้อนลุกลามและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาเจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็คว่า
1: เนาะซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: 30บาท าดรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติกเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติกเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

xia hua bu lai hua hua amasa avo lisungo do zu tu hua zo pe la wo avo lisungo pakagungo banya sathani vithayu krachai siang han prathe thai jangwat chen mai sanangan prachai sampan thi 3 krom prachai sampan wo ne ne cho mo hua ni chi mo ti hua do ti mo lo ngo banya ni mo hua ni sa mo ti nhi ma nhi hua doa nè nè ti hua ti mu la ti hua na ti nhi hua nhi na nhi ci do cha vi thi yu a do cha ma ngô bên nhà yi la bộ nhà la bộ am yi krung quan ti ngô bên nhà qua ti tu li hia shi ci chuo wa chuo nhà do la a tin tha wo la bộ lai so he doa facebook yi phe ngô bơ he so wo tho chen mai am 1476 kilohertz ti le bộ nhà do la อาทิญีธรรมเทศเฮงาติธรรมปีมาเอซึจิงชางาอามือสังโอมัญญากว่าระบบออนไลน์วายาอายิเครื่องธรรมจวะกว่าวเครื่องขุดหินปูนธรรมจวะงายิมือฮับแบบวายาอัตราซาวนิบังอ่ะอิธรรมคือกว่าระบบออนไลน์ข้อยี่เนี่ยว่ามาดามติวุนัชเองาแต่ละเนี่ยมาดามติยินังอ่ะอาทิบังโอมัญญาหมอผ่าหมอมาสกว่าซึสุบัญญาคืออาวุดาวที่เลพยงโงไม่ยามีโอกาสไงอันตาติเชยมาคือที่เลยกินหน้าบรงไงมาคือยังอันตรายาบรงไงอันที่เป็นยังคือนุบรายังคืออ้าววันดาวันยิ่งช้างอ่ะเอาขยายยิ่งมาเชื่อผู้บังคับไปยายาเป็นยังไงนุกไว้เครื่องขู่หิปุรมาแต่ละยี่นุกวาดรบคือยังเอธิริยาบรงไงทำไมคือยังคืออันตรายาบรงไงที่ยาสูหมอผ่าหมอเป็นยังคือไงเอาว่าปีขวานูสุดสวะขุดหินปูนไปย่ำมาคืนยังไงนูดานูถึงไม่ย่ำมาคืนยิ่งมันนาปรุงอ่ะอะไรอย่างคือว่าสูคือเหนียวยิ่งไงสูย่าหนึ่งสาวที่เยี่ยงไงสูผู้ช่วยคือดวงอ่ะอะไรอย่างคือยึดเครื่องมือคือโครเยี่ยงไงนูดานูไว้เครื่องทำมาแต่ละยี่ที่เราไปเยี่ยมมาคือยี่มีโอกาสติดเชื้อยังไม่คืองูไม่คือยุ่งถือว่าบางวันนูพาวุสซื้อเคยมีไว้ขวามาไงอินาปากรีน่าบรงาอินาปาพากเลงโงไม่ยายิอับเสียบเคยติเชียช่วยไงติเชียบเคยวัดจาเคยจำนางอ่ะอิธรรมธรรมงาอาทิเนี่ยเคยเอาวายิงเงาเมื่อเคยปีขวานุพักกาเมื่อเคยนุกรรมจูเมื่อกว่าใจขวาพยานเมื่อเคยอาเคยจะเคยอินาปาธรรมก็เลยเมื่อเคยนารามาเคยยังมีโอกาสสูญยับไปช่วยไงอาเดบเคยนัวกว่ายิเครื่องขู่หิปุลมโนแต่ละยันนัวที่กว่าด้วยมันยาคือยาคืออันตรายบริงานมันก็ยากเกินแน่นอนเพราะไหนคือถ่ายเย่บริษัทของงานปีขวานโนพายีใช้บริวานโนใช้บัตรทองไง30 บาทมาคือยิ่งที่ขู่หิปูน่าจะซื้อจุนน่าใช้ของงานที่รีเย่บริษัทงานนึกว่านนท์วุฒิแต่ละยี่พายีบริษัทงานอันตรายต่อไงที่เราจะเสื้อที่ยิ่งกว่าหัวขวาถ้ายิ่งเกิดเงื่อนมาคือที่รีติเชนบริงานมันก็อันตรายยากง่ายอยากที่รีแจ้งเตือนฝรั่งอามาสบ้าวุฒิเชื่อว่ายี่ระบบอะไรคือที่กว่าคนพนักงานวุ้ยเนี่ยคือเราเชื่อมาคือที่นักงานไอ้บ้าคือยังไม่คือเอาวุฒิขู่หิ้วปุ้ยยังไม่ยังคือไงเอาวุฒิเรายังไม่ยังคือเนี่ยยี่มันนางเอาวุฒิวิธีมาซื้อเงาะอะไรลิขุยมาซื้อปัญญาจ้ายี่ชุดเลยบ่เคยขวานานเลยบ่เคยงอจะซื้อเบียร์บ่เคยจูงอ่ะอาจารย์ก็ติดเชฟบ่เคยนู้นซื้อเพียจุดด้วยบ่เคยกินได้ช่วงไงบ่เคยยาเจนตัวฝรั่งอ่ะมาคือยาคือผิวขวานู้นซื้อพักคุณเชฟพักจินเชฟบ่กว่าโรงพยาบาลงอคุยยามเบสิกว่าคลินิกยิงยิงอ่ะประกาศสักคอยอยู่ซูเปอร์ยี่เบอร์หน้างอที่นี่ว่าบัตรทองอยู่ซูเปอร์เฮาใช้สิทธิ์30 บาททีเดียวอันนี้ขุนหิปุยน่างานมาคือมาทีเดียวปีมาทีเดียวสุดจริงช่างอ่ะอาทิตย์นี้กว่าโวบัตรทองอยู่สูงมันยังไงเธอบัตรทอง30 บาททำไงทำไมเคยเอาบอกว่าปีขวานโนขุดหินปูนพยองมันยังไงทำไมเคยถีบมาซาขวาทะเลอยู่หน้าไปยังไงมันเคยฝึกบ่งชื่อไงเธอใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาอย่างมั่งง่ายอาทิตย์นี้ที่สมองมันยังไงทำไมเคยเอาโวรัฐบาลก็ลาเธอบัตรสมมาคนได้ยากว่าเธอโวจะสจมาไงยี่ปอวุสุดงอกว่าผิดกฎหมายยาเพราะว่าวุสุอธิยิ่งกว่าติลิขสิยามาดงอยาจะสจมาซูเมื่อมันก็ไม่เคยเพียพาซ่อนเนี่ยคืออะไรทีละซาเชมาสติลิซูเมื่อบุตรงาที่จะสจมาถึงอ่ะอันนี้คดีเขาเป็นยังคือที่ยาซาสกูคดีที่ลิจวบไปถึงงานอธิยิ่งกว่ายาระบบออนไลน์ข้อนี้ยาเมื่อมาซูเมื่อมาจะสจมางอไม่เนี่ยคือชิเซมสติเลซูเมอร์งะมีอันยิ่งก็เป็นอย่างเดียวว่าอาวุธปืนสุดดวงงะเชนพูอาทิเง
ครีนบำรุงผิวไงอาจจะเหอวิตามินก็อาจจะเหออาหารเสริมไงอาจจะว่าวอุปกรณ์มือถือหรือเหอตัวสิ่งที่มาเหอว่าผิดกฎหมายมาหรือว่าสินค้ายุบปองอาจจะว่าตีลิขสิทธิ์ยามาถึงไงที่ถิ่นบางงบเนี่ยถือว่าวยิ่งล้างวันซุ่มมาหรือว่ากัจจกรรมยาตระหนักแบ่งไงเราที่เชื่อยามเมื่อบางงบเนี่ยคือจะสุดยอดมาเป็นยังไงล่ะโชว์แชร์มาสุดที่ zoom เฉยไงมีอันนี้งบไม่ยังเธอเคลื่อนนานไงเอาเธอจะค่อยๆขวากุญแจละตรงอ่ะจะขึ้นไปหน้าห้องไปชิมไปไงทำมาขึ้นจวบที่นี่ไปชิมมือซื้อตรงอ่ะว่าติลิขสิทธิ์ยามาตรงอ่ะสูตรแต่ละนี้ก็ปียามาตรงอ่ะที่นี่คือเครื่องประดับตรงอ่ะเครื่องประดับเธอว่านับปุ๊บดูดูงอว่าสร้อยคอหลวงอ่ะวันละยี่เก้อหลวงอ่ะที่สิ่งอ่ะมีอะไรสิ่งอ่ะที่นี่ว่าว่าอันไหลลบโยงไงที่ว่าหลวงที่ว่าชาดูตัวแต่หลวงอ่ะที่สิ่งจวงอ่ะที่มันติดลิขสิทธิ์มาที่นี่ว่าผิดกฎหมายมาหลวงอ่ะว่าเพื่อนบ้านหลวงอ่ะว่าสุดที่ว่าประเทศเพื่อนบ้านขวัญเตะดิลาสุขเตะดิลาสุไงว่าผิดบ้านของว่าว่าหนีภาษีมาที่สิ่งไงจะสุดจะมาพูดมาไม่เคยว่าตีลิขสิทธิ์มาผิดกฎหมายมาหัวที่ว่ายุบปอดูสิไงเอ็มบอกเนี่ยผิดกฎหมายสิไงที่ไม่เคยพิจารณาสอบไม่เคยรู้มีเนี่ยโฉดแสงหัวจมสิริรู้ไม่ใช่ไงที่ไม่เนี่ยพิจารณาที่ฉันบอกว่าพายเงาไม่เนี่ยพายชุ่มเงาไม่เนี่ยยี่ท้อไงอะไรฮะจะสอบอะไรบ้างที่ว่าจำนายสินค้าไงพิจารณาจะสักยังมาพาวัวงอบันยังไงว่ายุบปลอง่ะที่เครื่องหมายสินค้าที่สิ่งไงยุบปลองอ่ะคู่เบื้องเบื้องของมันยังคือลีขุดซื้อคือยามาคือลีขุดซื้อเบื้องเบื้องอ่ะที่ยังคือผู้บัตรปัวโคจาบังมันยังคือมีอันยังคือลีแสบัตรที่โคจาอ่ะที่ยังมันก็ชื่อโคจาผู้บัตรคือโคจาว่าคู่เบื้องเบื้องสิ่งไงทำไมคือที่มาอ่ะยี่มาถึงมางอบันยังปีขวานจะสุจามานุบุจามาบ่คือว่าเลเมอร์ลิขสิทธิ์ไงส่วนลิขสิทธิ์ส่วนยินแต่ละขวยานุก็ปีมาดองงานมาคือยี่โทษสูงๆยังไงจำคุกไม่เกิน4 ปีบ่ดองงานว่าโอ้คุบิเป็นมาคือลิขุดสืบอ่ะที่เนี่ยคือผู้บัตรบ่โคจามาคือลาเหตุแสนสติลโคจารงาที่เนี่ยคือโคจางาคุบิเป็นสิงาที่เป็นยาโอ้ยิวสุตโปบังงามาคือที่ถ่ายเย่งาโนกว่าสินค้าจะสุจมายปอวมาอธิกว่าติลิขสิยมาดงอกว่านีภาษียมาดงอกว่าเตดิไลวมังพิกมามาเฮทายเงาพยบันเนี่ยมาจะดงอลีขุซบินีผู้บะเฮชีแสงอเฮแสงลีแสสติบ่เบอชิงาทายเยชกงานี่เฮาเฮยิวสุติงาตัวจริงอ่ะเอาอยู่สูเหอมาเฮซามงาเอาที่เชพบ่เฮเอาเฮจากว่าพิกมาเพราะว่าวูบะค่ะวูก็ช่วยได้ของไงบะค่ะวูยิวสวยแต่กับกูยิ่งกับเชื่อชอบความสับเบอร์สินค้าเบอร์ยิปอคือมีงอผิดกฎหมายมาคือมีติเล็กสียามาคือมีงานบะค่ะวูมาแต่กับกูยิ่งกับเชื่องานทำไมถึงมาปีมาทีเดียวสุดจริงช่างงานอาทิตย์เป็นยังงานมือซานั่นคือมุ่งกว่าถึงความกระนั้นอ่ะเอาชกว่าวิทยุนันจาโซไลฟ์สวัสดีสุดแล้วคือข้อความงอง่า

0: 边的我。
1: 啊，你叫我爹咪啊，我老了。
0: 耶，是子你是阿爹妈那哦。За дей, за кай, а туда.

0: Ah, zadia, te damo.
1: Dudzaga tite shesu i dudzaga.

我不是醉，你是人。我女你是的，你是醉，一座冰。妈祖。

Mangana nyesi mamo isa chaya.

0: Ah,
1: Yeah, you mean me?

0: 你切你我切莫
1: 咦啊此刻若比马大几天你是若啊这次我提的一提早

0: ಪ್ರೀತಿ ಹೋಗು
1: ಸಿ
0: ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು

Субтитры

0: Amanhã eu acordo. Amanhã, olha.
1: Alisou para.

0: te mas se
1: hi te se hi ad pa be ye ni si ho na si ya mi o ch

0: 你祖也是阿罗
1: 也是自作是自念

0: 呀呵，你走啥？
1: 年年路，天门你学龙啊，学着我三七学女年年一模来啊，俺妈爹。

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: โฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยลักลอบขนยาเสพติดเชื่อไม่มีเจตนาและไม่พบเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมประสานส่งกลับไทยวันพรุ่งนี
7: ้นางสาวอารีภักดิ์นบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะมีข้อจำกัดหรือถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุการประเมินผลงานของรัฐมนตรีควรใช้เวลา6เดือนถึง1ปีซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาหลายด้านทั้งโครงสร้างพลังงานและการทุจริต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหรือครม.และการประเมินผลงานรัฐมนตรีโดยระบุว่าการปรับครม.จำเป็นต้องมีการพิจารณาผลงานของรัฐมนตรีทุกคนเพื่อให้ครม.สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเพียงประมาณ4เดือนยังไม่เพียงพอที่จะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโดยเห็นว่าควรมีระยะเวลามากกว่า6เดือนและมองว่าระยะเวลาประมาณ1ปีจึงจะเหมาะสมต่อการประเมินผลการทำงานและตัวชี้วัดหรือ KPI อย่างรอบด้านส วนผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาได้แก้ไขปัญหาโครงสร้างหลายด้านอาทิโครงสร้างพลังงานแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นเวลานานโดยมองว่าการผลักดันให้เกิดการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดหลังเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และมีการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
9: นายกองโทพรพงษ์ไหมแพงชันชัยพักรัฐากุลนายอำเภอหล่มเก่ามอบหมายให้นายพงษ์รัฐเมืองป่าปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงพร้อมสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำป่าสักลำน้ำสาขาห้วยและคลองต่างๆรวมถึงประเมินผลกระทบจากฝนที่ตกต่อเนื่องรายงานล่าสุดพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเบื้องต้นในพื้นที่ตำบลตาดกลอยหมู่ที่8จำนวน4หลังคาเรือนขณะที่ความเสียหายด้านพืชผลทางการเกษตรอยู่ระหว่างการสำรวจส่วนระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณสะพาน S33 บ้านท่าไหยองตำบลศิลาวัดได้ 7.78 เมตรยังต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.06 เมตรส่วนระดับน้ำห้วยน้ำพุงอยู่ที่ 2.20 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 3.80 เมตรขณะที่ห้วยน้ำย่าและห้วยน้ำเหล่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมหรือมีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้มิชอปเปอร์
3: เบิร์ซุงคา
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
8: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
7: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
9: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.บริหารความเสี่ยงภัยแม้ธุรกิจสะดุดแต่ไม่หยุดชะงักด้วยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคุ้มครองอย่างไรบ้างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเป็นการประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสียในทางการค้าไม่ว่าจะเป็นรายได้ของผู้เอาประกันภัยที่เกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้เช่นไฟไหม้หรือภัยธรรมชาติเมื่อธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้และเป็นทรัพย์สินที่มีผลต่อการค้าของผู้เอาประกันภัยเพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยนั้นกลับสู่สถานะทางการเงินดั้งเดิมเสมือนไม่ได้เกิดอัคคีภัยหรือภัยอื่นๆที่เอาประกันภัยเกิดขึ้น สำหรับรูปแบบการคุ้มครองจะคุ้มครองรายได้ที่สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องค่าบริหารจัดการช่วงวิกฤตส่วนรายการความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยจะมีทั้งค่าเช่าค่าไฟฟ้าค่าจ้างประจำกำไรที่สูญเสียค่าใช้จ่ายพิเศษเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อได้ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองจะเริ่มนับจากความเสียหายคุ้มครองไปจนกว่าจะซ่อมแซมเสร็จและกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติสำหรับธุรกิจที่สามารถนำเอาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักไปใช้ได้จะมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะช่วยให้คุณฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลดผลกระทบทางการเงินและลดความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้ค้าแต่ก็มีข้อควรระวังนะครับท่านจะต้องมีเงินประกันทรัพย์สินก่อนรวมถึงเงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์จะต้องอ่านให้ละเอียดและควรที่จะประเมินมูลค่าการขาดรายได้อย่างเหมาะสมครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4เฟิร์สหรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
10: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
10: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่มือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579
9: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

นตกทีไรไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูระบาด ทุกทีหยุดวงจรร้ายหน้าฝนด้วยพฤติกรรมง่ายๆ 1. เลี่ยงการเดินลุยน้ำขังด้วยเท้าเปล่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้รีบล้างเท้าด้วยสบู่ทันที

0: ครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะพูดคุยกันในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะแล้วก็เช่นเคยอีกเหมือนเดิมค่ะสิ่งแจ๋วๆแบบนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องนานอังสุมาลีบุญสูงค่ะและอีก1ท่านนะคะกูรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพรวมถึงภัยที่อาจจะทำร้ายสุขภาพเราด้วยนะคะวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องของภัยค่ะแต่ว่าเราจะไปเจาะลึกในส่วนของเรื่องโรคนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่เจนจิราจันสุภาค่ะนักกีตวิทยานะคะเคยสัญญากับคุณผู้ฟังไว้ว่าจะดึงตัวนักกีตมาพูดคุยกับแมลงที่เรารู้จักกันดีเราคุ้นชินและเราบริจาคเลือดให้ยุงนะคะบ่อยครั้งมากแต่ว่าสิ่งที่เราคุยกันในรายการนะคะหลายๆครั้งที่เราคุยมันจะอยู่ในส่วนของโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อเนาะหรือว่าโรคไข้มาลาเรียซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่ายุงลายสามารถแพร่โรคไข้เลือดออกให้เราได้นะคะในส่วนของไข้มาลาเรียก็คือยุงก้นปล่องแต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักในเรื่องของยุงให้มากขึ้นเนื่องจากว่ายุงไม่ได้มีแค่2ชนิดที่หาคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อรู้ทันยุงรู้ทันโรคป้องกันได้นะคะก่อนอื่นขออนุญาตทักทายพี่เจนกันก่อนเลยละกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องนัน
1: เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นแน่นอน วันนี้เราดึงมาจากเขาเรียกว่าตึกที่เป็นตึกบัญชาการในการเพาะยุงนะคะในการดูแลยุงเหมือนไข่ในหินเลยนะคะแต่ว่าเป็นยุงที่สามารถนำมาจำกัดหรือว่าจัดการยุงชนิดอื่นได้ซึ่งวันนี้เราจะได้คุยกันในรายละเอียดเนาะว่ายุงมีกี่ชนิดนะคะแล้วก็ยุงแต่ละชนิดเนี่ยสามารถแพร่โรคอะไรได้บ้างเนื่องจากว่าที่เราคุยกันมาหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นกับคุณกิฟต์น้องวิวนะคะซึ่งก็จะเป็นในส่วนของโรคที่มียุงเป็นมหานำโรคแต่โรคอื่นๆที่มียุงก็เช่นกันแต่ทีเนี้ยเราไม่ค่อยรู้จักค่ะว่ายุงเนี่ยมันมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะคะวันนี้พี่เจนจะได้มาพูดคุยกับเราในรายการนะคะคนนี้ถามคำถามแรกกันเลยละกันว่าทุกวันนี้ค่ะประเทศไทยมียุงกี่ชนิดแล้วยุงชนิดไหนบ้างที่เราควรทำความรู้จักเนื่องจากว่า เราคุ้นชินเนาะในเรื่องของยุงลายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่านำสามโรคมาแพร่เราแน่นอนนะคะการกำจัดก็5ปอ1ของง่ายที่สุดนะคะแล้วก็อีก1ยุงก็คือยุงก้นปล่องซึ่งเป็นมหานำโรคของโรคไข้มาลาเรียและทีเนี้ยนอกจาก2ชนิดเนี้ยยังมียุงอีกกี่ชนิดคะพี่เจนคะ
2: ต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะน้องนันว่ายุงในโลกเราอ่ะมีมากกว่าประมาณ 3,500 กว่าชนิดเลยนะในโลกแล้วนะ
1: อันนี้เฉพาะยุงนะคะแมลงที่มีชื่อว่ายุง
2: ใช่ค่ะแล้วในประเทศไทยอ่ะจะมียุงประมาณ400ถึง450ชนิดอาจจะมากกว่านั้นเนาะและแต่ไม่ใช่ทุกชนิดนะคะที่กัดคนแล้วที่น้องนันถามว่าประชาชนควรรู้จักยุงชนิดไหนบ้างเนา
1: ะ
2: ก็จะมีอยู่4ชนิดที่ประชาชนควรรู้จัก
1: หลักๆเลย
2: ค่ะตัวหลักๆเลยก็คือยุงลาย
1: ค่ะ
2: พระเอกของโลกเลยของโรคไข้เลือดออกตัวที่2คือยุงก้นป่อง
1: ค่ะ
2: เป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียเนาะ
1: เราคุยกันไปแล้วบ่อยด้วย2ชนิดนี้นะคะ
2: ต่อไปจะเป็นยุงเสือยุงเสือจะเป็นพาหะนำโรคเท้าช้าง
1: ค่ะ
2: แล้วก็ตัวสุดท้ายคือยุงลำคานซึ่งแน่นอนละว่ามันชื่อมันลำคานจริงๆอ่ะเวลามันกัดเราเนาะแต่จริงๆก็เป็นพาหะน้ำโรคของไข้สมองอักเสบ JE ได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงยุงอะค่ะเราอะไม่ได้กลัวยุงหรอกแต่เรากลัวเชื้อที่มันมากับยุง
1: ใช่
2: เนาะค่ะ
1: เพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยพบมากที่สุดก็คือยุงลายนี่แหละไข้มาลาเรียเนี่ยยังอยู่ในส่วนของแถบชายแดนหรือตามป่าเขานะคะซึ่งยุงลายเนี่ยเป็นยุงที่หากินในเมืองเป็นยุงอินเตอร์มากเลยอันเนี้ยคอนโดสูงแค่ไหนก็ขึ้นได้นะคะซึ่งยุงลายก็จะมีลักษณะเฉพาะมันตัวของมันเป็นยังไงบ้างคะพี่เจนคะอันนี้ขออนุญาตเล่าแบบละเอียดแล้วกันเพราะทุกครั้งที่เราคุยเนาะส่วนมากเราก็จะเจาะลึกเรื่องโรคแต่วันนี้ค่ะเราอยากให้คุณฟังได้รู้ว่ายุงจริงๆแล้วที่เป็นผ่านนำโรคที่มากัดเราดูดเลือดเราแล้วแพร่โรคให้กับเราเนี่ยมันมีลักษณะยังไงแล้ววัฏจักรของมันเป็นยังไงบ้างคะ
2: ยุงลายอ่ะลักษณะของมันจะแตกต่างจากยุงลำคานจากยุงก้นป่อง คือตัวมันจะเล็กแล้วมันจะลายเลยค่ะตรงขาตรงท้องมันจะลาย
1: มองได้ง่าย
2: มองได้ง่ายแล้วก็ตัวเล็กมากค่ะกัดเราปุ๊บเราไม่รู้สึกตัวนะเมื่อไหร่ที่เลือดเต็มท้องนู่นนะคะเราถึงจะรู้สึกตัว
1: อันนี้หมายถึงว่าจุดเด่นเฉพาะยุงลายที่มันอยู่กับเราทุกๆวันแล้วยิ่งหน้าฝนแบบนี้การแพร่ระบาดของมันเยอะมากนะคะคุณผู้ฟังค่ะยุงที่ตัวเล็กๆแล้วเวลาดูดเลือดหรือว่าเป็นอมหิตในการกินเลือดของเรานะฮะเราจะสังเกตได้ว่าเวลามันท้องมันตึงเพราะเลือดเราเต็มแล้วเราจะรู้สึกว่ามีอะไรมากัดเราหรือว่าดูดเลือดเราใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ทีเนี้ยมันจะหากินยังไงคะเราว่าถ้าจากของยุงลายเป็นยังไงบ้าง
2: วงจรชีวิตของยุงลายจะมีอยู่4ระยะเนาะมีระยะไข่ลูกน้ำตัวโม่งแล้วก็ตัวเต็มวัยซึ่งในระยะวงจรชีวิตตั้งแต่ไข่จนถึงตัวเต็มวัยเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันเท่านั้นอันนี้ถึงเป็นที่มาของเวลาเรารณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายอ่ะเราต้องกำจัดทุกๆ7วันหรือทุกๆสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะน้องนัน
1: ค่ะอันนี้วัฏจักรของยุงลาย
2: ใช่
1: ซึ่งออกหากินในช่วงของ
2: เวลาก
1: ลางวันเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ยังมีข้อสับสนอยู่เพราะว่ามีคำถามเกิดขึ้นในรายการใน 2-3 อาทิตย์ก่อนนะคะในเรื่องของยุงที่ออกหากินในหัวค่ำมันอาจจะเป็นข้อเข้าใจผิดก็ได้ว่าเอ๊ะในช่วงของหัวค่ำเนี่ยสามารถเป็นยุงที่แพร่โรคไข้เลือดออกได้ไหมหรือว่าเป็นยุงชนิดไหนอันนี้ขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีคำถามหลายครั้งมากในเรื่องของยุงหัวค่ำเพราะว่าเราเข้าใจได้ว่าบางคนเนาะกลางวันเนี่ยก็ทำงานนะคะอยู่ในที่โล่งแจ้งหรืออยู่ในห้องแอร์อันนี้ก็อาจจะไม่ได้สัมผัสหรือว่าได้เจอตัวน้องยุงแหละแต่พอกลับบ้านในช่วงของโพเพเนี่ยมันจะมียุงชนิดหนึ่งแหละที่ออกมาหากินนะคะซึ่งยุงตัวนี้ค่ะมันมีชื่อว่าอย่างไรมั่งหรือว่ามันเป็นตัวอะไร
2: ยุงจริงๆแล้วอะยุงลายอะมันระยะเวลาการกัดของมันจริงๆอ่ะช่วงเวลาการกัดจะเป็นกลางวันค่ะแต่ถ้าตอนหัวค่ำเวลาเราที่เรานั่งกินหมูกระทะกันนั่นน
1: ่
2: ะอันนั้นน่ะจะเป็นยุงลำคานค่ะเราสังเกตได้เลยว่ายุงมันจะตัวโตบางทีมันจะมียุงอยู่2ชนิดยุงแม่ไก่ยุงแม่ไก่ก็คือยุงตัวโตๆแล้วมันจะมีลักษณะลายๆเหมือนยุงลายเลยแต่เราสามารถแยกได้เพราะว่าตรงขามันไม่ลาย
1: อ๋ออันนี้คือข้อสังเกตเลยนะคุณผู้ฟังค่ะว่ายุงลายหากินกลางวันในส่วนของโพเพหรือหัวค่ำหรือว่าช่วงค่ำที่เรานั่งกินข้าวทำกิจกรรมกลางแจ้งกันตอนเย็นหรือว่าที่บ้านที่มันอาจจะมุมอับอะไรก็แล้วแต่มันชื่อยุงลำคาญหรืออีกตัวนึงคือยุงแม่ไก่
2: ใช่ค่ะ
1: ลักษณะของมันคล้ายกันนะฮะมีลายเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่ายุงลายจะตัวเล็ก
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ยุงแม่ไก่จะตัวใหญ่กว่าแต่ที่สำคัญลักษณะของมันเวลาเราตบแล้วเนี่ยคะถ้าเราอยากศึกษานะอันนี้แนะนำนิดนึงว่าถ้าอยากศึกษาก็สามารถนำซากน้องนะคะมาเปรียบได้ใช่ไหมพี่เจนขาก็คือดูที่ขาของมัน
2: ดูที่ขาค่ะยุงลายนี่จะขาลายแบบเห็นชัดเจนมากเลย
1: อืมขาลาย
2: ขาลาย
1: ตัวเล็ก
2: ตัวเล็กแต่ยุงแม่ไก่นี่ตัวใหญ่ขาไม่ลาย
1: อันนี้ไขข้อข้องใจไปหนึ่งเปราะนะคะเพราะว่าบางทีแล้วเราก็มองว่ามันเป็นยุงลายหมดเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตอะไรที่แบบว่าละเอียดมากเพราะว่าเราเห็นเป็นยุงเราก็นั่นแหละค่ะจัดการก่อนที่มันจะมาแพร่โรคให้เรานะคะเพราะว่าเวลาเราเกิดโรคหรือว่าติดโรคไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกไข้ปวดข้อซิก้าอะไรต่างๆนานามันเกิดผลต่อสุขภาพของเราแน่นอนนะคะวันนี้ก็เลยนำเรื่องยุงนี่แหละมาคุยกันอย่างละเอียดและชัดเจนผ่านไปแล้ว2เขาเรียกว่า2ชนิดเนาะยุงลายยุงแม่ไก่หรือว่ายุงลำคานนะคะแล้วชนิดต่อไปค่ะพี่เจมส์ค่ะ
2: ยุงก้นป่องยุงก้นป่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียยุงก้นป่องอ่ะจะมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่แถบในป่าในป่าในบริเวณโขดหินน้ำที่อยู่ข้างซอกโขดหินอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในถ้าอยู่ในเมืองในชุมชนอ่ะเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีโรคไข้มาลาเรียมาระบาดเพราะว่ามันไม่มีพาหะนำโรคค
1: ่ะ
2: ค่ะต่อไปก็จะเป็นยุงเสือ ยุงเสือเนี่ยส่วนมากจะเป็นจะมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่แถวแถบชายแดนนะคะซึ่งส่วนมากจะเป็นแถวภาคใต้แล้วก็ภาคถ้าภาคเหนือของเราก็จะเป็นแบบที่ชายแดนระหว่างแม่ฮ่องสอนพม่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: คืออยู่แถบระหว่างชายแดนก็คือป่าดิบชื้นอาจจะเป็น
2: ป่าพลุ
1: ป่าพลุป่าเต็งรังเนาะที่มันมีน้ำ
2: ไม่ใช่ป่าแตงรังค่ะตรงนั้นจะเป็นป่าเป็นป่าที่มีป่ามีน้ำซึมน้ำซับอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
1: คือป่าที่อุดมสมบูรณ์
2: ใช่
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าอาจจะมีลำน้ำและมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เนาะในการเจริญเติบโตของแหล่งเพาะพันธุ์ยุงชนิดนี้ที่มีชื่อว่ายุงเสือนะคะลักษณะตัวมันเป็นยังไงคะพี่เจนค่ะยุงเสือ
2: นี่จะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลตรงเกล็ดตรงปีกตรงตัวตรงขาเนี่ยค่ะจะเป็นสีน้ำตาลจะไม่เหมือนยุงลายนี่จะมีสีดำขาวแต่ถ้ายุงเสือนะคะจะเป็นสีน้ำตาลหมดเลยแต่ตัวมันสวยนะคะ
1: คุณผู้ฟังคะอย่าเพิ่งหลงกับรูปลักษณ์ของมันนะคะยุงเสือจะมีสีน้ำตาลเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะตรงเกล็ดปีกเกล็ดตรงอกตรง
1: คือจะมีลักษณะเฉพาะคือมันจะมีเกล็ดรอบตัวที่อาจจะวิบวับเล่นแสงเหมือนแมลงทั่วไปที่อาจจะมีสีสันในการล่อไฟหรือเล่นไฟนะคะแต่ว่ายุงเสือไม่ได้ปลอดโรคนะคะยุงเสือสามารถเป็นยุงที่นำโรคมาสู่เราได้เหมือนกันนั่นก็คือโรคอะไรคะพี่เจน
2: คะโรคเท้าช้างค่ะ
1: โรคเท้าช้างไม่ได้ยินนานมากแต่มันก็เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา
2: ใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้หายากละค่ะไม่ค่อยมีละค่ะ
1: เนาะเพราะว่ามันอาจจะเกิดเทคโนโลยีแล้วก็การกำจัดโรคนี้ไปนะคะแต่ว่ายุงเสือยังมีนะคะคุณผู้ฟังค่ะ
2: ยังมีพาหะนำโรคอยู
1: ่เอาเป็นว่ายุงเสืออาจจะไม่ได้แพร่โรคให้กับคนในเมืองหรือว่าในพื้นที่ที่มีการพัฒนานะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในแถบชายแดนหรือป่าที่มีความอุดมสมบูรณ
2: ์ใช่
1: ป่าที่มีแม่น้ำเนาะ
2: น้ำซึมน้ำซับ
1: น้ำซึมน้ำซับหรือว่าเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะไปแล้วค่ะยุงเสือต่อไปเป็นยุงอะไรคะพี่เจนค่ะ
2: ก็จะเป็นยุงก้นป่องเนาะยุงก้นป่อง
1: ไปแล้วไข้มาลาเรีย
2: ค่ะละ4ชนิด
1: ก็มีในส่วนของ
2: ยุงลาย
1: ยุงก้นปล่องยุงแม่ไก่
2: หรือยุงลำคาญ
1: แล้วก็ยุงเสือ4ชนิดนี
2: ้ชนิดนี
1: ้ซึ่งยุงแม่ไก่เป็นยุงที่ไม่ส่งผลอันตรายต่อเรา
2: ใช่ค่ะแต่ยุงลำคาญก็คือจะ
1: ไข้สมองอักเสบ
2: ค่ะเป็นพาหนำโรคไข้สมองอักเสบ JE
1: ซึ่งยุงลำคาญกับแม่ไก่นี่คือคนละตัวใช่ไหมคะ
2: ค่ะแต่อยู่ในสกุลเดียวก
1: ัน สกุลเดียวกัน
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้แหละค่ะที่อยากจะให้นักกีตะมาพูดคุยกับเราคุณผู้ฟังค่ะเพราะบางทีแล้วนันเจอคำถามในรายการเหมือนกันว่ายุงแต่ละชนิดเนี่ยแตกต่างยังไงก็ตอบยากวันนี้นักกีตะมาแล้วนะคะซึ่งใครอยากจะสอบถาม ในเรื่องของยุงเนาะสามารถพูดคุยกันได้นะคะทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่พีอาร์ดีนนะคะพูดคุยกันได้ในเรื่องของยุงแล้วก็พาหะนำโรคต่างๆที่ยุงแต่ละชนิดสามารถแพร่โรคมาหาเราได้มีอีกหนึ่งยุงค่ะที่เพิ่งไปเจอกับนักกีตะตอนงานที่ผ่านมาตอนแรกไม่คิดว่าจะเป็นยุงนะตัวมันใหญ่มากนั่นคือยุงอะไรคะ
2: อ๋อยุงยักษ์ค่ะ
1: อันนี้คือมันมีนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งนันเองก็แปลกใจว่าเอ๊ะยุงชนิดเนี้ยมันไม่ดูดเลือดคนแต่มันสามารถทำลายวัฏจักรยุงด้วยกันได้
2: ใช่
1: อันนี้ขออนุญาตให้พี่เจนแนะนำคุณผู้ฟังสักนิดนึงแล้วก็บอกลักษณะมันหน่อยละกันเผื่อคุณผู้ฟังเจอนะคะหรือว่าอาจจะแบบว่านำยุงตัวเนี้ยมาทำลายวัฏจักรยุงชนิดอื่นด้วย
2: ยุงยักษ์อะค่ะยุงยักษ์นี้เป็นยุงที่เขาเรียกว่าเป็นตัวห้ามน้องนานเป็นยุงที่ลูกน้ำของยุงยักษ
1: ์
2: จะกินลูกน้ำยุงลายซึ่งเราจะเห็นเลยเวลาที่ตึกกีตะก็มีนะเราเอา
1: ใครอยากเห็นก็อยาก
2: เห็นเอาลูกน้ำยุงลายอะค
1: ่ะ
2: มาใส่ตรงเป็นอาหารของลูกน้ำยุงยักษ์ท
1: ุ
2: กวันนี้นะแล้วแบบเวลามันกินอะคือมันจะกัดเลยจะกัดแล้วก็แบบค่อยๆกินไปเลยค่ะแล้วก็ลูกน้ำของยุงยักษ์จะตัวใหญ่มาก
1: จริง
2: บางทีชาวบ้านเห็นอะเขาก็จะบอกเอ้ยยุงอะไรทำไมมันน่ากลัวจัง
1: มันตัวใหญ่จริงๆค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือตัวม่งของนางเนี่ยคือใหญ่กว่าตัวม่งยุงลายเนี่ยประมาณ 20-30 เท่าได้อันนี้คือยืนยันได้นะคะเนื่องจากว่าทางตึกกีตาวิทยาของเราเนี่ยหรือว่านักกีตาของเราเนี่ยได้เลี้ยงจริงๆเพราะว่าจะเอามาศึกษาด้วยแล้วก็เป็นยุงที่สามารถทำลายลูกน้ำยุงชนิดอื่นๆได้เพราะเขามีวัฏจักรในการทำลายในตัวเองเนาะก็คือเอายุงสมมุติว่าลูกน้ำของยุงลายเอามาเป็นอาหารของตัวนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเขาอยากได้พันธุ์เนี่ยเราสามารถมีให้เขาได้ไหมพี่เจน
2: การเลี้ยงในธรรมชาติอ่ะมันจะแตกต่างกับการเลี้ยงในห้องปฏิบัติการซึ่ง ในห้องปฏิบัติการอ่ะเราจะควบคุมอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปธรรมชาติมันก็อาจจะมีแบบตายบ้างเงี้ยค่ะอาจจะรอดชีวิตแค่แบบ10ตัวอาจจะแค่เหลือ1ถึง2
1: แต่มันมีใช่มั้ยคะในสิ่งแวดล้อมคือข้างนอกก็ยังมีใช่มั้ยอันนี้เราจะหาเจอได้ที่ไหนคะยุงยักษ์เนี่ย
2: ที่พี่เจอนะพี่เจอในยางรถยนต์
1: อ๋อ
2: จะอยู่ร่วมกันกับยุงลายเลยแล้วสังเกตว่าถ้ายางรถยนต์วงไหนอ่ะที่มียุงยักษ์อยู่อ
1: ่ะ
2: ยุงลายจะไม่มี
1: จะไม่มี
2: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งตกใจนะคะเกิดว่าเห็นตัวโม่งใหญ่ๆอันเนี้ยให้สังเกตก่อนว่าเป็นยุงยักษ์หรือยุงลายนะคะ เพราะบางทีแล้วเราไม่ได้เป็นนักกีตะเนาะเราก็เลยไม่ทราบว่ายุงอ่ะแต่ละชนิดอ่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงแล้ววัฏจักรของมันอ่ะแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งวันเนี้ยเราได้ความรู้ใหม่ๆเลยว่ามันยังมียุงยักษ์ซึ่งเป็นยุงที่สามารถทำลายวัฏจักรยุงชนิดอื่นๆได้ด้วยการกินตัวดุกดิกหรือลูกน้ำนะ
2: คะ
1: เนาะอันเนี้ยถามว่าแหล่งธรรมชาติมีไหมมีนะคะไม่ใช่มีเฉพาะที่เราเพาะเนาะแต่จริงๆแล้วแหล่งธรรมชาติก็ยังมีแล้วก็ยังเจอในส่วนของยุงยักษ์อยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: สรุปแล้ววันนี้เราได้ทำความรู้จักในเรื่องของยุง5ชนิดด้วยกัน
2: ใช่ค่ะ
1: ชนิดสุดท้ายเนี่ยเป็นชนิดที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่เพราะว่าเรามองว่ายุงอ่ะมันจะต้องเป็นพาหะนำโรคทั้งหมดเนาะแต่ว่ามันก็ยังมียุงดีนะคะขออนุญาตใช้คำว่ายุงดีแล้วกันเนาะที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติแล้วเป็นวัฏจักรก็คือมาทำลายยุงชนิดอื่นๆด้วยนะคะทีนี้ค่ะพี่เจนขาก่อนที่เราจะไปพักเบรกค่ะขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของยุงลายกันก่อนแล้วกันว่าทำไมในช่วงเนี้ยไข้เลือดออกถึงระบาดบ่อยมากแล้วมันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นกราฟเส้นเนาะโรคไข้เลือดออกจะพบสูงมาก
2: ค่ะคือตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าสภาพอากาศของเราอะมันเกิดการแปรปรวนนู่นนั่นนี่แล้วเมื่อมีเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้นทำให้เกิดอะไรนะเกิดแหล่งน้ำขังของยุงเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็โลกร้อนขึ้นทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทำให้วงจรการเกิดยุง
1: ค่ะ
2: จาก 7-10 วันอาจจะลดลงเหลือแค่ 4-5 วัน
1: วัฏจักรของมันอาจจะเปลี่ยนไปได้
2: ใช่ค่ะแล้วเชื้อไวรัสในตัวของมันก็จะพัฒนาเร็วขึ้นก็จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็สามารถพบเจอได้แต่จริงๆแล้วไข้เลือดออกเนี่ยเท่าที่คุณกิฟมาคุยกับเราในรายการก็คือมันแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นปีจนท้ายปีเลยได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถามว่าทำไมเราเจอกันในช่วงของฤดูฝนเยอะเพราะว่ามันเป็นการแพร่พันธุ์ของมันที่อาจจะเจอน้ำขังเนา
2: ะ
1: ซึ่งยุงลายจะไม่วางไข่ในน้ำไหล
2: ไม่วางไข่ในน้ำไหลไม่วางไข่ในน้ำสกปรก
1: อันนี้หายห่วงนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอันวันไหนที่มีน้ำขังอย่างเช่นตุ่มน้ำใสๆอันนี้ไม่รอดนะคะคุณผู้ฟังค่ะยางรถยนต์อย่างที่พี่เจนบอกว่ายางรถยนต์เนี่ยก็เวลาฝนตกแล้วน้ำมันขังข้างในเนาะมันก็ไม่มีอะไรปนเปื้อนมันก็ใสอันนี้ยุงก็ชอบเหมือนกันนะคะเฉพาะยุงลายนะคะย้ำว่าเฉพาะยุงลายเนาะเพราะบางทีแล้วหลายท่านที่รับทรายไปแล้วยังมีความเข้าใจผิดๆในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่ายุงลายเนี่ยวางไข่ในท่อระบายน้ำในแหล่งน้ำไหลจริงๆแล้วไม่ได้วางไข่ใน2แหล่งนี้นะคะเนาะก็เดี๋ยวพี่เจนก็จะมาแนะนำอีกทีว่าการใช้สายที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะหรือการดูแลเนาะว่าเราจะปลอดยุงยังไงนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ียนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข้ยุงลาย
1: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
2: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตะข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
1: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
2: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบู่ลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
1: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
2: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1: และอย่าลืมอีกหนึ่งขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดผ้าชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
2: พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออกไข้เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
3: หน้าฝนนี้ชุ่มฉ่ำใจแต่ต้องระวังสุขภาพให้ดีนะครับกรมควบคุมโรคเตือนภัย5กลุ่มโรคยอดฮิตที่มากับสายฝนกลุ่มแรกโรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดใหญ่และปอดบวมหลีกเลี่ยงการตากฝนและสวมหน้ากากอนามัยในที่ชุมชนกลุ่ม2โรคติดต่อโดยแมลงไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลายแนะจำง่ายๆ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านเก็บขยะเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่กลุ่ม3โรคระบบทางเดินอาหารอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วงเฉียบพลันยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือและดื่มน้ำที่สะอาดกลุ่ม4โรคติดต่อทางบาดแผลโรคฉี่หนูระวังการลุยน้ำขังหากจำเป็นต้องเดินผ่านควรใส่รองเท้าบูทและรีบอาบน้ำทำความสะอาดทันทีและกลุ่มสุดท้ายโรคตาแดงห้ามใช้มือสกปรกขยี้ตาเด็ดขาดครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

ฝนตกทีไรไข้เลือดออกและโรคฉี่หนูระบาด ทุกทีหยุดวงจรร้ายหน้าฝนด้วยพฤติกรรมง่ายๆ 1. เลี่ยงการเดินลุยน้ำขังด้วยเท้าเปล่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้รีบล้างเท้าด้วยสบู่ทันที

0: รีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราเนาะอย่างวันนี้ค่ะเราก็มาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของรู้ทันยุงรู้ทันโรคป้องกันได้นะคะซึ่งเราทราบดีว่ายุงที่เราคุ้นเคยนะคะแล้วเราคุยกันบ่อยมากนั่นก็คือยุงลายนะคะยุงชนิดต่อไปก็คือยุงก้นปล่องที่เราคุยกันบ่อยแล้วเรามาเรียนรู้ศึกษาด้วยกันว่ายุง2ชนิดนี้สามารถนำโรคสู่เราได้นะคะแต่วันนี้ค่ะนักกีตาร์ของเรามาพี่เจนของเรามานะคะพูดคุยกับเรายุงถึง5ชนิดด้วยกันมีทั้งยุงที่เป็นผ่านนำโรคกับยุงที่เป็นยุงเขาเรียกว่ารักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาตินะคะในการกำจัดยุงชนิดอื่นๆด้วยเนาะซึ่งเราเรียนรู้เรื่องยุงแล้วก็ลักษณะของยุงกันไปแล้วนะคะคราวนี้กลับมาที่ข้อคำถามค่ะพี่เจนค่ะในเรื่องของหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเวลาเราทำความสะอาดบ้านแล้วมันสะอาดแล้วคนในบ้านหรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านที่มีความสะอาดตลอดเวลาเนี่ยยังติดโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่อยู่เอ้ยไม่ขออภัยโรคไข้เลือดออกนะคะตอนนี้ลามไปถึงโรคไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะเนื่องจากว่าหน้าฝนของเราระบาดทุกโรคจริงๆแต่วันนี้เรามาเจาะในเรื่องของโรคที่มากับยุงก็คือโรคไข้เลือดออกนะคะหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าทำความสะอาดบ้านก็แล้วบ้านปลอดโปร่งก็แล้วแต่ทำไมบุคคลในบ้านยังเป็นไข้เลือดออกอยู่ค่ะ
2: ค่ะก็บางทีเนาะเราคิดว่าบ้านของเราอะสะอาดอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีลูกน้ำเราอะกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ไปแล้วทุก7วันแต่ทำไมเรายังเป็นโรคไข้เลือดออกอยู่ถึงบ้านเราอะจะยังไม่มีลูกน้ำนะน้องนันแต่บ้านข้างๆถ้าเขาไม่กำจัด
1: บริเวณใกล้เคียง
2: ใช่ค่ะบริเวณใกล้เคียงบริเวณสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีภาชนะน้ำขังอยู่ก็มีแหล่งพ่อพันธุ์ของยุงลายอยู่แล้วยุงอ่ะเมื่อมันล่อข้ามเป็นตัวเต็มวัยแล้วมันสามารถบินได้บินได้ไกลตั้งแต่50ถึง100เมตรเลย
1: ก็คือประมาณ1กิโลไปไกลได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
2: ประมาณ100เมตรค่ะ
1: อ๋อ100เมตรนะคะ
2: ประมาณ100เมตรซึ่งมันก็ไกลอยู่นะจากบ้านหลังนี้ก็

0: เนาะบางทีแล้วเรามองว่าบ้านเราสะอาดแล้วบ้านเราปลอดโปร่งแล้วแต่ว่าบริเวณรอบข้างอาจจะเป็นป่าหรืออาจจะเป็นที่รกร้างหรือไม่ได้ทำความสะอาดเลยอันนี้มันก็สามารถแพร่ได้เหมือนกันน
1: ะคะ
0: เนาะก็ไขข้อข้องใจแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมบ้านฉันสะอาดแล้วฉันทำความสะอาดบางทีทำทุกวันเลยไม่7วันนะทำลายทุกวันเลยแต่อยากทำไมบุคคลในบ้านหรือว่าสมาชิกในบ้านยังป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะบางทีแล้วเราต้องกลับมาดูว่าสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเนาะว่าเป็นป่าทึบไหมหรือสภาพแวดล้อมรอบบ้านเขาทำความสะอาดไหมนะคะเนื่องจากว่ายุงชนิดนี้สามารถบินได้ไกลถึง100เมตร
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะบางทีแล้วมันก็ไม่ได้บินหรอกค่ะมันก็เกาะตามตัวเราแต่เราไม่รู้ตัวอันนี้เกาะได้ใช่ไหมพี่เจนคะ
1: เกาะได้ค่ะเกาะได
0: ้แล้วกลับมาบ้านเนี่ยก็อาจจะมาดูดเลือดสมาชิกในบ้านหรือบุคคลในบ้านของเราได้นะคะทีนี้มาดูจะทำอย่างไรให้บ้านปลอดลูกหนามยุงลายเรารู้อยู่แล้วแหละ5ปอ1ขอแต่อยากให้พี่เจนย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันว่าจะทำอย่างไรนะคะให้บ้านเราปลอดลูกน้ำยุงลายค่ะ
1: อย่างตอนเนี้ยถ้าพี่ถามน้องนันกับว่าตอนเนี้ยรอบบ้านของน้องนันอะมีแหล่งภาชนะน้ำขังอยู่กี่จุดน้องนันจำได้ไหม
0: ของบ้านนันเหรอ
1: ใช่
0: เยอะอยู่นะ
1: ใช่
0: เพราะบางทีแล้วต้องบอกก่อนถึงแม้ว่าเราจะเป็นพื้นปูน
1: อ
0: ะแต่มันก็จะมีอ่างเขาเรียกกระถางต้นไม้ที่เวลาฝนตกอะมันชอบขังอยู่ค่ะพี่เจนคะ
1: จะมีสิ่งเล็กๆที่เรามองข้ามเช่นฝาขวดน้ำที่เราทิ้งไปแล้วมันไปอยู่กลางแจ้งแล้วพอฝนตกลงมา
0: น้ำขัง
1: ใช่ตรงฝาขวดน้ำเล็กๆอะสามารถมีลูกน้ำยุงลายได้
0: อันนี้เป็นอีกหนึ่งอันเลยที่เพิ่งมีข้อมูลแล้วก็เพิ่งรู้ว่าฝาขวดน้ำดื่มของเราไม่ว่าจะเป็นขวดเล็กขวดใหญ่ขวดกี่ ml ก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคว่ำไปน้ำมันก็ไม่ขังแต่ถ้าเกิดหงายขึ้นมาแล้วมันเป็นฝาที่มันก็จะมีความสูงพอประมาณอ่ะเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ถ้าฝนตกหนักน้ำขังแน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งยุงลายชอบค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: แล้วก็จานรองกระถางเนาะแล้วก็เป็นถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีขังน้ำถ้าฝนตกลงมาปุ๊บก็จะกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ได้การทำให้บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายอ่ะก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้เนาะ5ป1ขอแล้วอีกมาตรการนึงก็คือ3เก็บ3โลกเ
0: น
1: าะค่ะ3เก็บป้องกัน3โลกเก็บอะไรเก็บบ้าน
0: ค่ะ
1: เก็บบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีมุมอับไม่มีแหล่งเกาะพักของยุงค่ะแล้วก็เก็บที่2ก็คือเก็บขยะไม่ให้มีภาชนะเหลือที่สามารถเป็นที่รองรับน้ำฝนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงได้อย่างเงี้ยค่ะเช่นกระป๋องกะลายางรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเก็บน้ำเก็บน้ำก็คือปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้เรียบร้อยปิดให้มิดชิดเปลี่ยนน้ำในใจการภาชนะในน้ำเลี้ยงสัตว์ให้เป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พร้อมทั้งขัดภาชนะด้วยก็คือ1ขอเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้คือสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามันมีฝนหรือมีน้ำขัง
1: ใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องรอมีฝนก็ได้ค่ะ
0: อืมเพราะจริงๆแล้วนะคะยุงอ่ะจะชอบอยู่ที่ยุงลายเฉพาะยุงลายเนี่ยชอบน้ำใส
1: ใช
0: ่แล้วไม่ใช่น้ำเน่าไม่ใช่น้ำไหลผ่านนะคะก็อย่างภาชนะพี่เจนบอกว่าอย่างฝาขวดเนี่ยบางทีเรามองข้ามไปเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะขวดน้ำที่เราบีบแล้วแต่ว่ามันยังเป็นทรงที่สามารถน้ำขังได้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันอาจจะเป็นแหล่งให้ยุงลายเนี่ยเข้าไปวางไข่แล้วก็เกิดวัฏจักรที่มีวัฏจักรของมันอย่างพี่เจนบอกไปตอนต้นรายการอ่ะเนา
1: ะ
0: และกลายเป็นยุงลายเป็นผ่านำโรคได
1: ้
0: นะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะทีนี้มาดูในเรื่องของยาทากันยุงบ้างค่ะพี่เจนค่ะคือหลายคนอ่ะสงสัยว่ายาทากันยุงอ่ะถ้าใช้บ่อยๆใช้ทุกวันอันตรายไหมคะ
1: ถ้าใช้ถูกวิธีแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนอย.ค่ะอันนี้ก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งค่ะก็ถือว่าไม่เป็นอันตรายเช่นโลชั่นทากันยุงสเปรย์กันยุงเนี้ยค่ะแล้วก็ทำปฏิบัติตามคำแนะนำข้างฉลากให้เคร่งครัดเลย
0: แล้วเด็กน้อยเนี่ยถ้าเกิดจะสัมผัสผิวอย่างเงี้ยอันตรายไหม
1: เด็กน้อยนี่เขาห้ามใช้ในต่ำกว่าเด็กอายุ4ขวบค่ะ
0: อันนี้ต้องชี้แจงคุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าบางทีแล้วอ่ะเราไม่ทราบว่าเด็กกี่ขวบถึงสามารถใช้ได
1: ้
0: เนาะตามหลักความเป็นจริงแล้วต้องมีอายุมากกว่า4ขวบขึ้นไปถึงจะใช้ได้คือทาบริเวณผิวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะทาบริเวณผิว
0: แต่ถามว่าทุกวันเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลได้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้การป้องกันที่ดีที่สุดจะต้องทำยังไงคะถ้าเกิดว่าเราจะลด อย่างพี่เจนบอกไปเนาะ5

0: ป.1 ขออันนี้ใช้ได้นอนนะคะ3เก็บ3โรคใช้ได้แน่นอนอีก1วิธีก็คือนอนในมุ้ง
1: ใช่ค่ะนอนในมุ้งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาออกไปในป่าก็ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดอาจจะเอาพกยากันยุงไปทาตรงเท้าตรงมือที่มันโผล่ออกมาจากเสื้อผ้าเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเกิดเราทาเสื้อผ้าได้ไหมในส่วนของยาทากันยุงมันป้องกันได้ไหม
1: มันก็สามารถป้องกันได
0: ้ได้อยู่เนาะเพราะบางทีแล้วบางคนเขาแพ้หรือว่าไม่อยากจะให้มันสัมผัสผิวก็สามารถทาบริเวณเสื้อผ้าได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะลองทดลองดูนะคะว่าวันนี้ฉันจะไปล่อยุงสักหนึ่งฝูงหรือหนึ่งตัวก็ได้นะคะลองทายากันยุงดูแต่ว่าต้องเป็นยาทากันยุงที่ได้รับมาตรฐานด้วยนะอย่าแบบว่าเอาแบบที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานไม่มีอย.มาอันนี้ก็อาจจะส่งผลต่อผิวหนังของคุณผู้ฟังได้ด้วยเช่นกันเนาะมาดูกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่เจนค่ะทำไมยุงชอบกัดเฉพาะบางคนอันนี้คำถามเหมือนกันว่าเวลาเราอยู่ด้วยกัน 4-5 คนเนี่ยทำไมฉันโดนกัดอยู่คนเดียวแต่ทำไมเพื่อนฉันไม่โดนกัดเนี่ยเป็นเพราะอะไร
1: ตรงเนี้ยเขาจะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับอยู่นะ
0: ใช่ไหมคะไม่ใช่เราโนไปเองนะ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเราเลือดหวานนะ
0: ย
1: ุงไม่สามารถแยกรสชาติเหมือนคนเราได้นะแต่ยุงอ่ะมันจะมีตัวรับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกซึ่งคนตัวใหญ่ๆหรือคนที่กำลังออกกำลังกายมาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะปล่อยก๊าซตัวนี้ออกมาเยอะมากกว่าคนปกติยุงก็เลยจะชอบลุมคนคนประเภทนี้อะค่ะ
0: ก๊าซอะไรนะคะขอย้ำอีกที
1: คาร์บอนไดออกไซด์ที่เราหายใจออกมา
0: อ๋อเวลาเราหายใจเข
1: ้
0: าออกยุงมันก็จะเหมือนมีตัวจับปฏิกิริยาของยุงอยู่วัฏจักรของยุงอยู่นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเข้าใจว่ายุงที่กัดเฉพาะบางคนไม่กัดเพราะเลือดหวานมั่งกรุ๊ปเลือดว่าไม่ใช่นะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่ามันมีทางวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์และเขาทดสอบเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือการเขาเรียกว่าคลายเนาะหรือว่า
1: คลายก๊าซ
0: คลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการหายใจของเรานี่แหละค่ะอันเนี้ยมันเป็นข้อที่แบบว่าหลายคนสงสัยมากเลยว่าเอ๊ะทำไมนั่งกินหมูกระทะด้วยกันหรือว่านั่งกินข้าวหรือว่านั่งทำกิจกรรมด้วยกันแล้วทำไมฉันถูกกัดแต่อีกคนนึงอ่ะอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วไม่ถูกกัดนะคะก็มันก็จะมีข้อสงสัยอย่างที่พี่เจนบอกไปว่าบางคนก็เลือดหวานมั่งกรุ๊ปเลือดมั่งนะคะจริงๆเราไม่ใช่เนาะก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เลยนั่นก็คือการคลายก๊าซของตัวบุคคลด้วยระบบทางเดินหายใจของเรานี่แหละนะคะ
1: แล้วก็จะมีแบบกลิ่นตัวมีเหงื่ออะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะค่ะความร้อนของร่างกายบางคนก็แบบกินแรงกินเหงื่อแรงอันนี้ก็สามารถดึงดูดยุงมาได
0: ้อ๋อก็คือเขาเรียกว่ากลิ่นแต่ละคนอ่ะจะมีกลิ่นเฉพาะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: บางทีอาจจะมีกลิ่นหอมบางทีก็อาจจะแบบมีเหงื่อเยอะมันอาจจะเป็นจุดดึงดูดให้ยุงเข้าหาได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะไม่ใช่เลือดเราหวานนะคุณผู้ฟังคะมันเป็นปัจจัยรอบข้างปัจจัยรอบด้านแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ยังเข้าใจผิดนั่นเองก็ยังหาคำตอบข้อนี้ไม่ได้จนพี่เจนมาพูดนี่แหละว่ายุงอ่ะจะกัดเฉพาะบางคนก็ไม่ถูกกัดเพราะว่าร่างกายเขาอาจจะไม่มีกลิ่นที่ยั่วยวนหรือว่าเวลาเขาหายใจออกก๊าซคาร์บอนเขาอาจจะไม่เยอะพอเ
1: นาะประมาณนั้นค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่เลือดหวานนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครเข้าข้องใจได้เลยค่ะทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้ค่ะพี่เจนอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างค่ะ
1: อยากฝากว่าถึงแม้ว่ายุงอ่ะมันจะตัวเล็กนะแต่โรคที่มันนำมาด้วยร้ายแรงมากเลยน้องนานการป้องกันที่ดีที่สุดอ่ะไม่ใช่รอให้หน่วยงานมาพ่นสารเคมีนะแบบว่าใกล้จะหน้าฝนแล้วให้หน่วยงานมาพ่นสารเคมีหน่อยแบบนี้ค่ะคือแต่เราอ่ะจะต้องป้องกันตนเองก่อนโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เนี่ยค่ะ
0: ค่ะเริ่มได้ที่ตัวเรา
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะจะเจอได้ใหม่สุขหน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: โรคไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลายตัวจิ๋วโรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนพร้อมยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
8: นายวีรพัฒน์เกตเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ10-12%ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบ60%สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงราคาให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนพศรแก้วขำรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินบัญชีของเยาวชนผ่านบัญชีเงินฝากและ e-money เพื่อป้องกันมิจฉาชีพหลอกเปิดบัญชีม้าน
9: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวัน ผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: จังหวัดภูเก็ตเร่งยกระดับความปลอดภัยอุโมงค์ทางลอดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังบริเวณสะพานสารสินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
10: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างในอุโมงค์ทางลอดแยกต่างระดับ3กองอำเภอเมืองภูเก็ตและอีก4แห่งโดยเบื้องต้นการดำเนินการยังคงเหลืออีก2จุดที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569นี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในห่วง6เดือนแรกของปี2569พบมีผู้เสียชีวิตประมาณ110รายโดยทางจังหวัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการลดอุบัติเหตุอย่างเข้มข้นโดยบริการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการสร้างวินัยจราจรการช่วยเหลือฉุกเฉินและการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สะพานสารสินทั้งการจัดชุดสายตรวจประจำและการนำระบบภูเก็ตไอที่เชื่อมโยงกล้องวงจรปิดกว่า700ตัวทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และเสริมการทำงานของสายตรวจเพื่อสร้างความปลอดภัยและความอุ่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานาประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์โอโบดาจ้า
4: โอเมชอปเปอร์
3: เบอร์ซุงคา
4: ก็ว่า
3: เนาะซง
4: โอดูทามา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
11: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
10: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
12: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

คุณใจในจวงโลคุณยัดโอยันต่อยต้นโยนาจางต่อยจางโอเทียต่อยนาช่องเลือดเซนาต่อยโอมีโอเซยินช่องเทียเย็นนา

tài lộ miền dân ơi dân ơi vì nó

คนหน้าแกงหล่อเลยยอดเจ้าโยต่อเฟียมเมตตาเนียนะเจ้าโหท้าเปียเนียนเอ็ดโยอาติงยังต่อเลยห่างเจียนเซล่างมานะเปียเชิดเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนเปลือนแล้วตรงมา

ตายสิ้วแล้วอนาตายเสร็จสุดแล้วแปลงหินสิ้นเลโตจินนาเสร็จนาเปียแง่ก็ยัดเนี่ยนาเสร็จโนเดียวเปียเป็ดนา

เปลี่ยนเปลือนแล้วเวตานาจ้าตาฟอดอยเสียนหน้าเตอร์เปียโลอาพอตองอาจวยโอยามอีเลาไทยนาเงินเสร็จหวาแล้วสิงทิมยางเดียวที่อาชะโลอันเนี่ยโอ้แบนะดอยเหมือนเนี่ยโอ้และแพ้กองอาโตเสียนเปียรเจียญานาเชดามาเป็นโอ้ซอขี้เธอเปียโลเสียนWe

ปากกวนนาช่วยโลกกินนามินนามินเอนาโตออตาลีเฮานาเนียนายำตองเกียนเออยำฮิโลไทยนาเตกวนเยียนาเสียนนาเยี่ย

飞鸟喂，买多的结果他呢放走尊端我要飞飞哦我祖呢在本路乖接了我为了点多的月尊才是我能哦เด็กสายเอ๋ไว้ก่อนตินเสียแมงเลยตัวมีจะสร้างเลยเปลี่ยนเย้ตินโอ้แจ้งเท้านะเปลี่ยนโอ้ทานเลาะเสื้อโอ้ตัง

ผู้ห้างโหลยางอาปินเยอะตังโอกองสามส่วนนี้ฟังยันนาเท่าเสียกุณเมาหน้าจุนเมาแล้วตู้แห้งโอโยเสียมสร้างเลสามาจางต่อเดียนะต่อยโอเมื่อต่อยหน้าเย็นเจ้าเอียดเออหน้าจุนเปลี่ยนเชนเปลี่ยนแกงจิวเปลี่ยนหลวงโกฟังอตุนายุนตุเชนตายามฮีจะเตียมยำเตียวเปียนาจุนาตวังสีมินเลวควันมอง

푸야베 젠키오나 토 뿌앙쏘러 따나니엔 어춘 어또 어휘엔 화망어 짜쳐베 메깽아윈 어또나니엔 까치어웨쥬따나 ให้ตัวจะยาเหลืองและจังตัวนาต่อโอ้ไพ่เยี่ยสินาตวางจุนเจียวโล

นานหน่อยเตทาโลปินทางเอียดเออเตยเงียบเพื่อนเนอฟ้าหนูเนอเกี่ยวหางโอ้

0: 哦，非常啊难丢，表面哎大做飞转进啊，靠近啊楼哦蹲啊到，落地啊那那表。在河的世界嘛，真老难得保放啊飞，果然哦喂，有家的天空啊，人听啊也错，人有在哪干？明白啊，哦，讲啊，人家的呀嘛，写生啊了，哦，这哦那为了好，没写生，差了也听得人听哦。ถ้าเปล่าเวียนาจาไว้เมาเขาทินาเสียเจียมแม่ดอเลียมาหล่อเยาะกลัวทั้งหลายจะโตนาแสงไม่อยากเยาะโยตุจินเงินจาเจมห่างต่อยตุโนต่อหน้าเจ้ามาจีวิยาอนาเสียมฟังฟีวิจัยการมาเจียวจีหัวขอหน้าหอนโดดเจวิเหลียวเนียนโอช่างมากองเวนานนาเตรียมมายามกินเหล้าอยู่หายามโลมาอยู่หาแล้วไปตู้จีนเงินจ่าเลยเชื่อเนี่ยเป่าไม่กลัวนะเจ้าจริงวินกลัวแห้งเฟลางเวเหลียเฟียมาต้องเล่าโชว์จ่าเงินลานจ่าไม่ยามตุนโอยุนนายามโชว์หัวตายเดี๋ยวมาเล่าเดี๋ยวทั้งใจโจน่าใจตู้เย็ดโอดังยามช่อเนื้อจิ๋วตะแทเนื้อเตโอต่อโยวิจิ๋วนาจิ๋วยามตู้โอโยยามตู้วิช่อเตตินตายโอต่างเดียนะไว้เจ้าเจ้าเจ้าตายตู้เจ้าจิตเจ้าไว้ยาตายโอนานเบลนานเสียไว้จังจิวโอ
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น. กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญ ดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมกำชับทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงาน
9: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ของสื่อมวลชนและรายการโทรทัศน์ที่ไม่มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่แท้จริงย้ำว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาได้เพราะอาจทำให้เกิดข้อผูกมัดโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามหากรัฐมนตรีคนใดปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพไม่สร้างความเสียหายแก่ประเทศและมีผลงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีเหตุผลที่จะปรับเปลี่ยนแต่หากผู้ใดสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติสามารถปรับออกได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอเวลาพร้อมกำชับให้ทุกกระทรวงเร่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงตนเองด้วยเชื่อว่ารัฐบาลมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่องแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามและยืนยันว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการประจำฝ่ายความมั่นคงและภาคเศรษฐกิจชวิสาประทุมมารายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนำระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดเชียงรายและเพชรบูรณ์เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและลดความสูญเสียจากภัยพิบัติน
10: ายเจเสภัยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เดินหน้าปฏิบัติภายใต้นโยบายรับมือภัยต้องเร็วกว่าภัยด้วยการนำระบบเซลล์บอร์ดแคสต์มาใช้งานจริงในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแบบเรียลไทม์และตรงจุดเพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมพร้อมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับการแจ้งเตือนล่าสุดได้ส่งข้อความเตือนภัยไปยังจังหวัดเชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สาย4ชุมชนได้แก่สายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงผลและเหมืองแดงเพื่อแจ้งเตือนระดับน้ำแม่น้ำสายที่เพิ่มสูงขึ้นให้ยกของขึ้นที่สูงและจังหวัดเพชรบูรณ์พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำป่าสักอำเภอหลงเก่าตำบลศิลาตำบลตาดกลอยตำบลหินฮาวให้ระวังน้ำล้นตลิ่งพร้อมทั้งแนะวิธีป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าการแจ้งเตือนที่รวดเร็วคือหัวใจสำคัญของการลดความสูญเสียโดยปภ.จะติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมใช้ระบบเซลล์บอดแคสต์ส่งเตือนภัยทันทีในพื้นที่เสี่ยงหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอพร้าวและอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง
11: อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยได้รับผลกระทบจำนวน3ตำบล15หมู่บ้านประกอบด้วยตำบลสันทรายได้รับผลกระทบจำนวน7หมู่บ้านโดยมีดินสไลด์จำนวน2จุดโรงเรียนถูกน้ำท่วม1แห่งโดยกู้ภัยพร้าววังหินได้ให้การช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมส่วนของตำบลบ้านโป่งได้รับผลกระทบจำนวน6หมู่บ้านมีไหลถนนได้รับความเสียหายและพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและที่ตำบลเขื่อนได้รับผลกระทบจำนวน2หมู่บ้านทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่อำเภอเวียงแหงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ตำบลแสนไหมีพืชผลทางการเกษตรถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายบางส่วนและฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำแม่แตงณเวลา 14:00 น.จุดวัดระดับน้ำสะพานบ้านจองอยู่ที่ 3.60 เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤต 20 เซนติเมตรซึ่งหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะคลี่กรณีมีสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านห้วยหกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแหงได้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกแล้วในส่วนของการให้การช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
7: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
8: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูเต้เขียวไทยเดาลู่เสียงจังใหม่ลู่ชื่อเห่าฮาลุมงอินูไปหาอ้อจ่ายังเสิร์นจูไปหาเถ่าชื่อเห่าจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อเห่าเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติร์นเดาช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลุมงสวดเล่าชอกันนงเตา

苗种一种那这个的宁章说老祖奴完宿奴地白昼一路向林路上，我请主播照照做，努努样做，路向啊，他只好努努样做，路做林哎，搞像都扎个，讲努努要念，毕竟样做路做林都扎个，讲努努要样，哈努努样做个念。啊，狗一马都扎个，刚凶奴要念，到奴古要说醒望，容沙着刚转度，苏东脚哈鲁蒙到鲁神真买端子，一种呢这个的宁长说了嘛，问的奴奴姐古到着衣裳，鲁扎个要加醒脱衣裳，鲁扎个莫鲁贝哈达，都老大。ang mong u nyang tau lu neng zhi song ma ku mo cha lu zo zo pe so la tau lu gong ke lo she u ke tang la ma un de nu nu che ku tho pe cho na zu ku ti ning chang phong yu so la ku meng gang lu sai ha lu nong nyo chuan dau phet facebook ma tho me so la ha cho phong yu ku nyo zo hu tiktok ma tho me so la ku gang lu sai ha lu nong nyo chuan dauเพจ Facebook ฮาหูติ๊กต็อกทอมมี่สดเลยปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมาอวดจอมเตาจั่วเมชชัวเล็งชัวตูกือลุนจูกุญยออัวพงยูอัวเกลูปังจั่วช่างกลางดูสู่ต้องจั่วฮาลุมงดารู้เสียงเชียงใหม่มากูหวังฮาเจียสหตามอนัวเมชสดเลยยนจูกุญยออัวพงยูอัวเกเท่าปีมองจูจัวเท่าสาวมาจวนซื้อนัวหนูเจกุยมัวจอบสูสือจอลูทางจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้ามาจ้างสูสือเท่าเด็กคือกุยจอลูทางจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้าหนูเจยออีจ้างสูสือคือย่อจวนเต่าจอหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อตำรวจแห่งชาติกุเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาตั้งชื่อนัวจอหนูจื้อป้อมัวอีมาตรการชาหาจูนเต่าจอบตัวหนึ่งคือฮาตาจังก็จังเชเอเตเถาเมอัวถูกจู้ใจกฎหมายจราจรมาอวดจัวเมเตาใบสั่งหนอมาเถาคือฮาตาเตาใบสั่งเลยโลนุเจยอเมชื่อเทนุเจจอหนุจูปฮาตาระบบข้อมูลใบสั่งชาคือเต่าต่างชื่อหนัวคือยัวปีจัวนูติอีลูยิลินดูชงออเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนุ่มงอมาโยฮาตายูชื่อเทโลนุเจมก็จะข้อมูลนิยวงางจัวระบบเชื่อมต่อจัวจอหนูจื้อกรมการขนส่งทางบกหนอฮอมาเถาคือก็ชื่อเทนุเจจะข้อมูลเยอะมองเกียจัวกรมการขนส่งทางบกเจเถาคือก็มึงต่อภาษีเช่มาเนียวมัวติ้งเหม่งจัวเถาดาหรอเถาคือก็มึงต่อภาษีเช่โลนุเจก็ยัวชื่อเตาไก่ป้ายวงกลมคือยาป้ายภาษีไก่ตาตาหนอก็มึงต่อหนุ่ยเจปวดจัวอวดไก่ดาวดาวเอกสารชั่วคราวจัวก็ซื้อยัวเตาคืออย่างเล็บไปเจ้านู่หนอซื้อเตาอย่าไปเจ้านู่ยาตาก็เจ๋งซื้อเตามึงเทจ่อใบสั่งฮัลโหลหนุ่ยเจก็จังก็จังเชเอ็ดคราวจ่อเอกสารคือจอหนุจือปออัวชั่วคราวจะเป๊กยอเตาไปจังนู่นเดาคราวเลยนุเจก็เจ๋งจังก็จังเชนุเจใช้เตาฮาตาก็ถูกจู้ใจคือจังรู้เชคือจมั่วเครื่องหมายภาษีเจ้าเลจู้ใจคือเตามั่วเชเจียหนอมาวีเล่นเดานุเจระบบช้าคือยอจอใบสั่งช้าต่างชื่อนัวคือสั่งสื่อยัวเติบตัวยัวซื้อมาตรการหนอจัวนูติอีรู้ยิลินตู้หนอมึงเนอร์มาจอกู้นอเจปวดจือหาจูหลักเตอร์ชื่อมาจอช้าหนอจอช้ามาเท่าตื้อกือเม่จือเทนอเจจือเทเจ้าเลจู้ใจกือปมัวใจเจียรอชื่อรู้ชื่อเหอกือใบสั่งตัวไอ้ปวดกำหนดหาตาจูนูตื้อก็อย่าจูบต้องเทนูตื้อจือนูตื้อเลยจางมาอย่าก็จือเทนอเจก็จะข้อมูลยัวสั่งเกียร์มึงจัวกรมการขนส่งแบบอัตโนมัติรอเลหนอเจนูยมัวเต็งเหม่งตัวเถาก็มึงต่อภาษีประจำปีเนอะมาวีเล่นเถอะนุ่ยเจกูกูหอมมัวจะหลุดแทง
จ้งตกในหนัวจวบเป้สดเล่าเต่าเป้าอ๋ออยู่ว่าปี้หล่อนูตีอี้ลุยหยิลินดูหนัวมึงนะเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยัวลูจอยอีช่างเก๋หล่อเจจัวเป้สดเล่าลูกงเก๋หล่อเจอัวเกเออีปลาหนูเจกูหมังเลจอค้างลูมัวหรืออย่างจะลูทางจัวเป้สดเล่าเต่าเป้าอ๋อกูอย่าลูจออีช่างชัวป้าเสงเจ้าเลกือเป้จอน่ะจุกุที่นิ่งจังกือเมถอตัวหอมากูถอใช้มินจือเตเถาหอยอยเกโจเมตาอ๋อกูยอจออีช่างสัวปังเสงกือมั่วลุ่มเบหาตันยูกือตี้มาช่างนัวหนูเจตูกือหูช่างสัวปังเสงนัวมั่วลุ่มเบหาตาท่าเฮายอตูกือหูช่างสัวปังเสงนัวเอช่างนัวกูยอมอจอจัวอีแหลงพงยืบคือเตากงเกลอเจตัวกือสองต้นเต๋อทอเกลอเจตัวมาตุพงยืนหัวซื้อลุ่มเบฮาตาไซสิงทอจือฮะจือยอตุพงยืนหัวทอจือฮะอ๋อตุพงยืนเกือบสองต้นเต๋อตัวจะหูติ๊กต่อคือซื้อลุ่มเบฮาตาท้าวีสินมาที่ทอกุญแจก็ลุ่มเบอยู่เกลอนั่นเราทอจือจุกก็ฮะเนอะก็สองตัวฮาตาสังหนุ่มอีช่างคือมอลุ่มเบฮาตาใหญ่กุตี้หนูเจ็บกูหอมบ้างร่างสัวตั้งแสงคือมอลุ่มเบฮาตาอยู่กุตี้ใหญ่ใหญ่กุตี้อยู่กุตี้หนัวมัวจะหลุดจอตัวเปสดเล่าเตาลุนถูกก็กงเกลอเจนุ่งอัวเกเออีปลาหนูเจกูมาตรอกังลุมัวหรืออย่างจะลุถังตัวเปสดเล่าเตาเป้าจวนเจอตีนจูกุตีนัวมัว

mà chuẩn dữ nữa nuôi chè cú yúa cho ăn lù mua ý trang xú xử cho lù thẳng chua bê suốt lâu tàu bao mà đậu trang xú xử nữa nuôi chè cú yúa hạt chuồn đậu chó nụ chứ bố tàu tàu tua chén tổng chua bê chó nạ chứ cứ tin nên trang suốt lâu lên từ cứ hạt ta mê sáng sư tăng tỏ sáng mô ua hào lửng chá tê hào lửng cử mô ua hào lửng nhó chua lử tê chờ nuôi chè yúa tàu chén phang chẳng mua chó này na chua cứ lăng ra hạt ta mừng ua hào lửng chua lử tê chờ tàu ta sư mà khó chén ta mừng ua chứ tàu nó thầu cầu bông nhia ha chứ tàu ua hào lửng chén chào cho căn sàng mua cho căn lụt chuột tê chở thay nua mà cháu lê sang nua cú tàu mua từ nụ chữ cứ hu hà ta rối ếc dính phát đà rát nữ cú dò lòng khổ sục ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนึกู้เตาเติร์ตัวทัวเติร์ฮาเลนัวฮาตาเจ้าเล่นเติร์กรณีคือเตามั่วจ้อผู้เสียหายรอชื่อจ้อเป็นเสียงคือเตาเจ้ากลางเจ้าเมืองว่าเขาลื่นย้อจวนดักลู่เสียงเจิ้งไห่เนอะจ้อคือยอผู้เสียหายหน่วยใจย้อจวนลู่เสียงเจิ้งไห่เตาเจ้ากลางเจ้ากว่าเมืองว่าเขาลื่นย้อจวนเตเชอร์ไอซ์แลนด์มากู้จวนป้องยานเตาแห่งเหลียวฮะชื่อต่างเลนเออหนูเจกูเจ๋งชื่อเตาอัวเฮาหรือฮะอ๋อเจ๋งเจ้าจ้อหนูจื้อกูยอกัวชวนจวดจ้อต้นเองกูยังกางโจปอเตเฉอเตากวนจื้อฮะตาจ้อนเตาเตากูอัวอัวมึงกูสร้างมึงฮะตาเมื่ออัวเฮาหรือย้อจวมหรือเตเฉอนัวตาชูมาโจปอลูเตเฉอเตชูมาลูบริษัทเตาปัวฮะตาปัวชื่อเตาอวนเตาเตามึงปัวชื่อเตาใจจ้อต้นเองเจ้าเตเฉอนัวฮะปัวจวใจจ้อต้นเองย้อโจหูปัวเตเฉอซื้อเจกูใช้เตาฮะตาเจ้ากลางจาเหลิกมาเถาคือฮาตาปวดจอกังมดสังลูนเจปวดชิยฮาตาเจเลมดสังเกลูเสือหอปวดเฉ่งอยู่มดก็จอมุงเกาจวนเดือปวดขอเชยคือยอตรวจคนเข้าเมืองปวดเฉ่งอยู่มดเกาคืออย่างเลยอีออนูย้อนเดือฮาตาปวดเกาปะเจอนูหอมาเจอเลยคือกูปู่นเจมัวอีตูอีตุงชายอีตูป้อนเนี่ยคือย้อนจวนเจงไห่คือนูเตาเติร์ตต้วนถั่วเติร์ตคือนูเจ้ากลางจานัวนเจนูเตาเจ้าเกาคืออย่างเลยออนูฮะหอปวดปวดเจก็มึงย่อจนเด้อปลูห้องเจทงก็หาตาเกาต้นแห่งโนมาเจนี่มึงย่อจนเด้อหาตาออนูเจปวดหมากเลยย่อจนเด้อจอหนูจื้อคือกวดชุนจวดต้นแห่งกลางปัวลู่เตเฉอหมากเลยมัวสั่งจ้อกังลู่มาอยู่เจ๋งยอตั้งอีจอหญ้าคือเถก็เล้งก็ยังจ้อกังลู่ฮานหัวมาเยอะเอี้ยขอคือเมื่อเกินเก่าวิยาตาลูลอจื้อเป้าโลเจมองจูปเตเฉอโอจะใช้เต้นต้องเต๋อคืออายุจอมเมืองนุเจจะยอดจอนต้องเต๋อจัวเสือเฮาลือลอจื้อเต้าอัวเจ้าเกย์ออนูฮะเจิงเจ้าสร้างจ้อกังกวดจ้อกังลูเจจื้อเต้าเฮาลือป้องยัดเล็กเล้าซื้อมาวิเลนเต๋อนุเจกู้สวดเล่าอยู่เต้าเจิงฟังหนอเตเถาเป็นชาเฮาลือคือมัวย้อนจัวลือเตเฉอมัวจ้อในหน้าเต๋อตัวช้าตัวในหมูเขาหลุดเจ้าจ้องเกินเก่าตาชูมาเป้อยู่จู่เตาชวนจวกเขาแจ้งใช้ตัวรองหาตาปมมัวแจ้งตาเตเถาเป้มัวเป็นสื่อตรวจสอบข้อมูลเตาจนเดาจ้อหนูจื้อกุยอกรมการจัดหางานเตาหนอเป้ช่อหลังเตาหลังแจ้งจังหอยอวดจวกเป้ปงหยาเตามาจู่เขาเก้กุยอมัวเขาหลุดย่อจวกหรือเตเฉกือเมืองเตาอย่างเจ้าเก้เจ้าใจหนูเจนมัวจู้วิธีอ๋อวิธีเทิงเต้หนูเจยอบริษัทจัดหางานคือเต้าจดทะเบียนถูกต้องเนาะอยู่สุดจดทะเบียนกว่าเจ้าเก๋เจ้าใจดูตัวกรมการจัดหางานเนาะปวดชะเลจอดใจหาตาชาตัวเองมองว่าเขาหลุดเตาฮะจวนจื้อที่อ้อหนูเจยอจอหนูจื้อกรมการจัดหางานยอตุเกินช้าตัวเองมองว่าเขาหลุดย่อจวนหลุดเตเฉอหนอฮะจื้อมองหนูเจยอยู่มองอยู่อีแรงตาชื่อมาอยู่อันต้องเต๋อมองว่าเขาหลุดอีแรงหนอตาชื่อมาโยจู่ยอมั่วจอตัวเราปังคือปัวมวนต้องเต๋อตาฮะตาเต๋อขอเช่าคือก็ยอมมึงเต้าก็มัวเข้าลู่โนมาชาลีอยู่เต้าอ๋อฮันจื้อมึงนุ่ยเจยอจ้อตัวเราปังคือย่อจัวหรือเตเฉาปัวอวนต้องเต้าตัวโนน่ะปัวอวนต้องเต้าตัวฮะแต่ปัวกล้าก็มัวเข้าลู่ย่อจัวปัวเตเฉาด้วยอ๋อมาต่อกังเกินนุ่ยเจยอจ้อตัวเราปังคือนายจ้างคือย่อจัวเตเฉาไทยอ๋อยอตัวคือสร้างก้อนมึงยอตัวคือสร้างก้อนมึงอวนต้องเต้าสร้างมึงตื้อชื่อมึงฝึกงานหรือชื่อมัวเข้าลู่ย่อจัวหรือ
ตเฉยหนัวมาจื้อวิธีหนูยอจื้อวิธีคือเมืองอย่างคือฮาตาจื้อฉุจู้ใจเนาะเมืองเตาเมืองโอเฮาหรือเตามาจอบริษัทคือจัดหาจอต้นเองคือเมืองโอเฮาหรือล้อมวยจ้องเตาเตาเกินเก่าเป้ยจู้เตาเมืองเช็คไซจู้หูกรมการจัดหางานเนาะฮาตามัวรู้บริษัทตื้อเล่จังเอชาเลจือเจ้าหลังจานเนาะมาจอหนูจื้อปัวฮาตาจอตัวแนงคือหาตามือกลางจ่าลัวหรือตู้เมื่อโอเขาหรือย่อจัวหรือเตเฉลอชื่ออ่าเนี่ยชาตัวแนงเมื่อโอเขาหรือย่อจัวหรือเตเฉลนุเจอย่างหาตาจื้อเต้าใจเกจจอใจหนอเจยัวเจ้าลู่จื้อคือย่อเจ้าเก้าเป้ชงจูเก่าชงให้ยัวจอมลัวย่อจวนเดาเจ้าหวังมึงจูอ้อแสนหนอเตเถากูยัวเจ้าเกาฮะบลัวตู้ซื้อฮะฮะชื่อตังเดนเต้ายอเล่งถือคือเมย์ยออ่าเมย์ยออีถือคือฮาตามงโฆษณาหนอมงโฆษณาชาตัวในมัวเฮาลืออย่างฮาตาเมย์ชื่อเต้าใจเกจจอใจเต้าจ้อหนูชื่อคือยอกรมการจัดหางานหนูเจ็ดฉูฮะเนอมายัวเจ้ารู้จื่อคือยอเกาชื่อเขาเลยไปรู้ชงฮะยัวเจ้าบลัวชื่อเขาเล่นเต้าเจ้าหวังบาทเตเถากูยัวเจ้าเกิดห้ามรัวตื้อซื้อมาเป้ให้แมงมองอย่าอีให้แมงกือมัวเขาหลุดย่อตัวหลุดได้เฉยจะจ้องเกินเก่าเลยมาวิเลนดาวเป้อยู่เตาชวนจวบจ้อบริษัทเราซื้อจ้อในหน้ากือป้วนชาตัวในมัวเขาลือโลเนาะมาเป้อยู่จู่เตาชวนจวบใช้ตัวจงเช็คใช้ตัวจงอ้อจังหอยัวเจ้ากลางจ่าวิโยฮาตามเจ้าเล่กือตูนชัยกูนี่ย่อตัวลูกเสียงจังไห้กูเจ้ากลางจานเต๋อกูหนึ่งนึกถังเหล่านอมานึกกูหาตาปัวกูสั่งเตาจอต้นเองคือลูกบริษัทคือนึกอ้วนเตาอ๋อกูสั่งเตาจอต้นเองคือมัวเฮาหรือจัวเจ้าเตเฉอฮะตาชูมาเถากูมึงจูเนาะมึงจูมึงเตาจูปัวลูกเตเฉอตาตาชูมามึงจูจูมัวเฮาหรืออ้วนเนาะจูมัวเฮาหรืออ้วนเจ๊ก็มึงย่อเล่นเตาต่อใช้ให้ลูกบริษัทตื้อมาเลฮูยูแอยูมาเลมัวเฮาหรือเนาะเจ๊ใช้เตาฮาตาเถากูปัวอ้วนเตาเตาจูอยู่ฮาตาก็ยอมมึงจัวลูกบริษัทนัวตาชูมาก็มึงจูจัวตีเจชุมว่าเขาหรืออ้วนหรอมึงจูตาแต่ชุมาชุมว่าเขาหรืออ้วนอยู่เต้าต่อมีจูทรงอย่างเล็กคืออยู่สางมาวิเลนเต้าเป้อยู่มึงอ้วนเขาหรือย่อจัวหรือเตะเฉยเป้ตั้งยันเต้าเต้าเห็นเป้อยู่เต้าชวนจัวใช้ตัวทรงชะเลจือเจ้ากลางจ่าอ๋อขอทรงด้วยเจมึงนงจอหนูจื้อกรมการจัดหางานมาเยอะชงแหงอ๋อฮะหยอเป้มึงเจ้าเลยกรมการจัดหางานด้วยเจปัวยัวปังจั่วเป้เถากูเป้มัวเฮาหรือตาตาไอ้ก้อนชื่อเต็งเมงอู้นัวโลนูเจจอหนูจู่ปอปังจั่วฮาปอมัวเต้สวัสดิการโลอู้นัวลูใช้ชัวอยู่เตาซงอ๋อหวยยอฮาตาเต้บริษัทนูเจกู้ซงฮะตะสมามัวจอบริษัทจั่วจ้องกึ่งกำตันเตาเลยฮะมาอยู่เตาชวนจั่วตัวซงนะไอ้มัวจะลูเจ็งต่องในนัวจั่วสดเล่าเตาเป้าเลยนัวไอ้ชวนซื้อนัวนูเจกูฮออยู่มัวฟัวจวดเลยนางกือย่อจั่วพังเขาเต้หูเต้เฉไทจะหลุดถังจวนซื้อจัวเป้สดเล่าเตาเป้าอ๋อมาย่อจัวนู้นวลแต่พังเก่าเต้หูเต้เฉือไทจ้อหนูจื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเล่นางกูหาตามัวนางดาวนางย่อจัวกูยังเลช่างเจ้าเฟ่งปัวเด็กไทยแหล่อามัวเก่งขอเชิญมานางลู่ลู่อ๋อเฟ่งดาวนางย่อลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไห่ลำปางอุตรดิตตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรฮารุเสงเพชรบูรณ์แม่ย่อจวนนู้นัวฟุ้ยจวดจ่าย่อจวนดอกกุ้ยยังเลเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าเจ้าองศาจ้อฟุ้ยจวกู้ย่อจวกุ้ยยังเลไปเจ้าอีจูไปเจ้าจื้อองศาฮามัวจวนเจ้าเลนดอกเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮากูหันจื้อเลยนัวฮัตจื้อรอนู้นัวมึงจุงจวนนู้ติเจ้านู้เจกูเจ๋งมัวนางดาวดาวเลยเนาะย้อยจัวกูยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฝ่งปัวฮามัวเก่งขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่หนอมาวิเล่นเต่าเป๊ะจ๋อน่ะจูกูตีนิ่งจางสดเล่ากูไม่ย้อจัวพื้นที่เสียงจะหาเมย์ย้อเชนดูเล่ย้อเชจัวเตะขอเชิญกูอ่านช้างช้างตูต่อป้อเตาโลเล่นเต่าอยู่จู่เตาเจงฟางหอจังนั่งลู่ลู่ฮานั่งลู่ลู่ลู่นั่งลู่เจ้าหนอเจเต้อังนี่พอพอซุ่งๆเตถ่อยู่อวดจวดตูต่อป้อเตาฮะหมวดเลสังซื้อลูก
กัวเปเตวังเตเฉเปเตคงเตลงเตามาสุดแล้วอยู่เตาเจงฟ้างอ้อช่อเตาไซเตสูสือคือหาจูฟัวจุดเล่นางโลเกเจ้งตงแจ้งเตือนเดาจอหนูจูปอพอปัวโลเอเท่าคือก็เตาใจเกแจ้งเตือนหลักหนูใจอยู่เตาบ้างเปตุแข้งหอเอฟัวจัวนางลูลูหลงเปาสุดแล้วกูอยู่เตาไซชัวถูกแข้งตัวสองหาหอเตาเกมองขอตือนอลอยู่เตาสวดสืบจวนเกจังก็จังเชเอเมสวดเล่าย้อจัวขอเชิญตื้อฟัวจัวรองในจังซื้อสองต้องต่างหาดาวสู่ต้องตัวกงเกลอเชทางเปะเตาจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลุมองแต่รู้เสียงเชิงใหม่ดาวสู่ต้องตัวเตาจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องคือยอสุนซื้อเป๊อ๋อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราชื่อคอมเมนต์ตัวเตาจัวหูเพจเฟซบุ๊กคือยอสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชิงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเราชื่อเมย์เจ้าพงยืดคือย้อจัวหูติ๊กตอกสองต้องแต่ตัวเตานะเอเตเถากูก็เชียงลูเตเม่นอลอยอิงยอปลากูฮอจอเก๋หล่อเจนุเจกูมาเลยลูใช้ไม่จอนต้องแต่กูมาลูเตต้องแต่จัวเป๋จอนน่ะจะกูที่นิ่งจางสดละหรอเอ็นจื้อมองนัวนุเจกูยัวจอกังลูจออีช่างเก๋หล่อเจจัวเป๋สดละลูกงเก๋หล่อเจอัวเก๋มากูยัวลูจออีช่างลูเต่ากูมั่วลุ่มเปหาตาจัวหนานจัวจื้อมาช่างนัวกูยอมมอจอจัวอีตูหนาเจกือเตาชาวเตาดาวสุต้องตัวกงเกหล่อเจอัวเกอีตูหนาเจเสงมองท่อย่อจัวอำเภอแม่แตงดาวรู้เสงเจงใหม่กือกูหาตาสังเถออีช่างรู้จันจัวนัวตาชื่อมากูหอมมัวช่างรู้เต่าจัวหนานจัวจื้อกูยอจ้ามีเสงว่างยอตูกือหาช่างรู้จ้าทอจื้อหาอ๋อเยอะกือยอตูกือหาช่างรู้เต่านัวเจกูหอมมัวจออัวก็ตัวฮะมัวจออัวเกหล่อเจจัวเป้สดเล่าลูกงเกหล่อเจน้องอัวเกเออีปลาหนูเจกูมาลูใช้จอนต้องเตากูมาจ้อกังลูเต้นต้องเตาอ๋อ

mà chuẩn giữ nua nuôi chè của yúa cho cán lu tên tông tạo hình tạo bé chó nà chú cứ tin nên chẳng phong dư suốt là cứ mê sông tông tạo hán tạo sử tông tua cùng kế lo xe thằng bé ua kè hó mà uốn tê nua nuôi chè ua trong tạo chùa ý tu chú chế sảnh cứ nhó chùa lu rò bạc hạ cảo đạo lu sảnh tạ cứ đạo sử tông tua cùng kế lo xe thằng bé ua kè hả có cú khá tua hà ta uốn tê cứ à ดูสุดต้องจัวฮัลโหลมองยกเข้ารายการหน่วยเจนเต่าไม่รู้จอกูลูลูนางเลยฮะหนอแม่อวดจองเต่าเกือบก็หอขาดตัวหอฮะมั่วจะป้องยื้อกูย้อนจู่หูเพจเฟซบุ๊กกูส่งต้องเต่าตัวทางเปอวดเกมาย้อนส่งจู่ไม่สวดเลยนะอวดจองเต่าจู่ไม่จอสติ๊กเกอร์ดาวดาวเห็นกูไม่สั่งตัวเชิญรู้กลางรู้จู่ฮะปังจวนหนากดไลค์กดแชร์ฮะแม่อวดจองเต่าจู่ไม่สวดเลยหรอจู่หาจอป้องยื้อกูย้อนจวมเพจเฟซบุ๊กเราชื่อย่อจู่หูติ๊กตองนะมามั่วอีเลงพงยืชลุ่มเบฮาตาลีท่อก็กูฮาตาย้อนซองก็ฮาตาอวยจังอยู่อันยุนจูอันยุนจูกูรู้ชัวเลยเนาะชื่อตองเนาะรู้ชัวเหล่าเจกูยุนจูซองอยากเลยกูเตมีตู้มีหยอกกูต่อเล่นหนาเล่นเต๋อหนัวมาว่าจังดาวคือก็เจ๋งเนี่ยนองดูสุดต้องจวยเจ๋งต่อดูสุดต้องจวยฮะมาลงซาเกิงเกาเลยอ๋อวิโยฮาตานู้วันหยุดราชการนู้เจน่ะลมเป้าเนี่ยเอชย้อนชวนเดือดสุดต้องจวยเจสาลิกลุชัวจวนเมสุดละเต่าหนอซื้อนะเจเฟิงดาวนู้เจกูอยู่จอเต้เก๋หล่อเจอ๋อเอเมสาลิจืดช่างหนอเอลุชัวละมาว่าจังเต่าคือเมสุดละเจ๋งเนี่ยนะฮันจื้อมองอย่าอีแรงพงยืดสืบลุ่มเบฮาตาจุ่นจะหึ่งช่องมาก็กูหนึ่งตัวฮาตาเอเปสุดละย้อนลีจังหล่อซื้อหนอนี่ย่อกันจู่ลูกใจตัวนางเหล่ามาคุ้มคว้าสาเกินเกาเลยมาว่าช่องเต้าคือช่องต้องเต่าตัวกงเกลโลเซทางเปอว่าแก่อ๋อฮะอีแรงพองยืนจื้อมองฮะสืบลุ่มเบฮาตาสาววันนี้ก็กูฮาตาย้อนช่องก็ย้อนจวนเวียนปากเป้ามาฟุตจัวช่องเลยหนูหอนางตู้เล่ารับสัญญาณจนเดินดูสุดต้องจัวเต่าช่องเห็นเลนหนอเต่าช่องเห็นหนูมาว่าช่องเต้าคือฮอกขาดตัวอ๋อหัดจึงปังจัวจ้องการดูสุดต้องจัวห้ามาเมจ๋อสติกเกอร์ดาวดาวเห็นคือสร้างตัวเช้ารู้จังรู้ชูมาอวดช่องเตาเกินเก่าเลยนะฮาลิงตือกูไม่ทอเกลอเจตัวนุเจกูมั่วเช้าเจเจเอกูบ้างเตานุเจกูมาจอจวบเป้สุดเล่าลูกงเกลอเจอวดแกอ๋อมากูปุ้ยแรงพงยืกูย้อนจู่หูติ๊กต่อคือช่องเตาเต๋อตัวก็สืบลุ่มเปฮาตาพี่เปรี้ยนหรอเตถาพิมเปลี่ยนเนาะหรอเต้เถากูเหยียงก็ลุ่มไปอยู่เกมาหลังจื้อฮันเนอเอกกูฮาตาก็ย้อนจัวอิสราเอลตั้งชื่อเนาะมาอิสราเอลกูกูเห็นเลยหนอเจอว่าจอมเตาคือฮอคาตัวนะเอ็มสั่งรู้ชัวหนัวเชิญจู่จัวเป๊ะจ๋อน่ะจื้อกูที่นิ่งจังสัวก็คือเมย์เมื่อว่าเขาหลือย้อนจัวหลือเต้เชิญเต้เถาฟุ้ดจัวชื่อช่องอย่างเลยย้อนจัวเต้เชิญไทยเถากูกูตัวนู้เจกูกูเห็นเถากูนอตัวนู้เจนอจ้านอตัวเล่นเตามาสดเลยอยู่เตาใช้ชัวไม่ถูกแค่งอไอสังรู้ชัวหนัวเธอรู้หลังรู้จูปูจัวชัวชัวเล่งชัวตัวกูใหญ่ว่างใหญ่ใจเล็กเล่หมวดรู้หลัวเขาเหลือไออวดจังเตาจะไม่สวัสดิ์ก็คือรู้ปังจวดช่างกลางดูสุดต้องจัวฮะไอจวนซื้อหนัวนุ่ยเจกูอยู่ว่าจะค้างรู้จออีช่างเกลอเจจัวเป๊สวดเล่ารู้กองเกลอเจอวดเกมากูอยู่รู้จออีช่างชัวปังเสียงจัวอีแรงพงยืกูสืบลุ่มเบฮะตาใส่เสงลีมาก็กูหาตาก็เช่าหาตามังไม้ช่องหนอมากูกูหอมบ้างไม้ช่องอีช่างซัวปังเสงกือมั่วลุ่มเบหาตาจางยวนซื้อก็จางยวนซื้อเตาก็ลีหลักหนอเจกูมั่วช่างหนัวมั่วจะลูจออัวก็ตู้ห้ามั่วจะลูจออัวเกลอเจอัวช่างต่อกันเกิดจัวเปสุดเลยลูกงเกลอเจน้อง

วเกวิโยหตาสุเฮยัวตั้งเราชัวกุยังเล็บเล้านาทีเหล่าซื้อเจกูม้วนช่างหนัวเจาะวัวช่างต่อกันเกลอเอม้อนัวนี่เจกูยม้วนดูสุต้องจัวจะหลือเสาเบาดีหนัวเหล่าซื้อพี่กี้เซินจูเถ่าลู่สุเฮกุยังเล็บซื้อเต็งจูเจ้าเต็งไปมาตัวข้างลู่ซื้อจืดหลัวอวดชมดาวจอมเมสวดเล่าสวดเล่าย่อจง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซอง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมาย

0: ท่านมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก่อโ
3: อบาสนาเก HIV เนสปสชมาจะเปิดดัชเฮียเปบาชาบาลเลมากว่าซาเลอร์บาคือต่อดิเลอร์บาททองปาลาเวซอไม่มากว่าสวีดอสเซียนลอติเลอร์บาเอชไอวีเนเตสีสระก็ซึกเลเวดาดอกก็เฮออเตสีตรอเชตาชาเฮเดือออเตสีโซเลอร์สวีโกลปูอามากกว่าตาชาสู่ปูหล่อไวรัสซีดอกมากกว่าตาชาวันนาโรซีกว่าอาร์ทอลเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม่053-285-355สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปรากฏกันเดี๋ยวก่อนนี่ล
4: ้อดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อนเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตะตอนยาอีบอบบาเนบากักเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

โอมิชเปอร์โอมิชเปอร์ดับเบิลแวร์มึงกับพัตตีปวากระลือปวากันยอก็งานเนาะแฮกเกตกลอซาแพเลอตลอดตัดแลวิทยุกระลือหล่อก็เจาะเตะเวกีแม่เรดิโอไทยแลนด์เชียงใหม่เนาะเรดิโอสเตชันเกลอซาโกมอสก็แต่นิยายเนียาจอซาปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยปอบึโอตุลาคอเชอร์ดับเบิลแวร์เนาะแกมุนิมุสซอลเลอร์ปาอุบิโอซาอามินิมุสซอเนาะเดออันตากาเลอร์เฮเกเนปุกมอสกอลเลอร์เฟซบุ๊กอ่ะปวนตาดกดไลค์กดแชร์เสรีมาจะตาดนิยายจอดดอคาเนจะกระลือเนาะมีวดาเลอร์ตาหล่นแลตาหล่นเกียวเนาะเดอบัชชาตาสุมือซ้ำมือตาสวีอันตาตากระจอตาเลอร์อ่ะเก็บลือเก็บโคเนาะเดอพวกเกอร์เฮเตคือนาดับลือและมีแต่บือลาจะเนาะไม่มีเลดดับเวตหมดตัวโดดตัวโจซาลับกามูเดตาดนิยาเดปัสเซชเชอร์ของขีนาตุนอกาบะเนาะปัสเตเชนนอกาบะดินาโคเนเดตาเชื่อต่อเลยเป็นตัวเดก็นาดอกกว่าตาสมือสามือเนาะมีเลือดเป็นกระเดียกกระเหมาเลือดดับปูแวร์เมเกปลาเลือดแค่ดอกก็นาผ่าเวดาดิซอลเลอร์ตาสวีเมเกหรือพ่อท่าพ่ออันตาเมเกปอลลึกขี้ปอลลึกเลยเมเกตาเสด็จผ่านเนี่ยเพื่อเกิดซึดแรงนาดิซอลเลอร์ตัวโดดตัวโจ๊กปลาเลือดโทรศัพท์อับปูเดตเสียใจบ้าเนาะมีเวดาเลือดปลาโตตุลอคอเชนันนอกาบะเนาะแต่ตอนนี้ใหญ่เดจอดดอกคะแนนจะขึ้นหรือเนาะบาชาเลอตะกุบากูเซียนตาอุวดะแค่ขอเนาะเพื่อกันแล้วก็ต่อก็ต่อหน่อยคาเดอร์กึมเวเลอดับปูแหวกกันหนาดอกกว่าตาซูมือซ้ำมือตาซาเวียนตาตาเลออาแกตะกุบากูเซละแกบลืบปื้อพ่อแหวกพ่อก่อหน่อยแล้วก็ต่อก็ต่อหน่อยกันหนาดอกกว่าเนาะ

0: 伊卡达不克勒库奇个达个达勒，达古巴古塞个达，迪索勒，阿克杰布里杰普勒提勒努果，巴卡克勒达苏阿普拉达维塔，阿杰达勒阿罗多，普里萨普卡勒乌克切库克罗拉达罗达勒勒克苏阿克普拉达维塔，苏阿达多达拉达加尼诺，勒达罗达勒尼乌果，迪索勒克尼苏阿莫达莫个勒克勒布卡勒西达吉帕皮昂。เนาะอาเก็บลูกแก็บโคเลปกอดเบื้อละมีป่อบาตันดอตันหลานเนอปูแพลเลก็สิทธีเนาะปูแพลเลยาฆ่ามันแรงปูแพลเลสารเคมีดิซอลเลปก็เลปุ๋ยเคมีอันตาจานี่เนาะก็จะสวดพลาดไปเด้อปฏิละเนี่ยละเป็นนายเอตาโตเอียนตาเด้ออันดูทอเรก็เต๋อเนาะดิซอลเลตันดอตันหลานมีเรตับโลตัสซามีเรแค่ไหนเนี่ยปัจฉอแชสโกไปดามุ่นเนาะล่ะปัมมาตาบาคาคือเลก็เริ่มมีเกะประมาณบักก็คือเลยปัดดูปะปลายมีเกะช่อช่วยไว้ได้เห็นเมื่อเลยส่วนเมื่อจะลองกินเลือดสารเคมีเกะก็เติมที่ไหนตัวบ้าส่วนเมื่อน้องบาดแผลเนาะดิซอลเลอร์สารเคมีเสร็จผ่านเองน้องบาดร่าร่าเนาะไปได้ดีกว่านิตรีสบัดโดโคแล้วแต่เชื่อก็ต่อดิซอลตาพุตาขาอาโอไว้ได้ค่ะนิตรีเดอร์สบัดโดโคโบทอร์เดอร์โบทอร์เบอร์บาดเลยก็สี่ที่เลยค่ะนี่บาชาเดตัวไม่ด่ารัดเลยๆบ้ามาจากนออัลละอัลละอัลละอัลละและหนึ่งเล่นโอปูและหนึ่งเล่นสินทีปูภาพผู้ไม่ด่าราทอราทอนี่แกทอเกลตัดชุดอาชาดิโซเลปากก็เล่นเมเฮนี่เซไม่ด่าตัดดอตลาเล่นเตล้อในกว่าอับปุ๋ยเคมีอันตัดดูทอดเคลย์โดทอดเคลย์มาเลมาเกและกว่าเกลเลอดิโซไปเจอกันและเดียวตัดดอตลาตาวิลีนอนึกปลายที่เดียวกันตลอดตัดเล่แต่ตอนเขาเล่นสุดาพลาดแต่ตอนนี้อันหลอดเลตตอนนี้นอนปลาขี้ดาวกว่าแต่ต่อแรกกว่าชุกกว่าเตเกเลออันหลอดหลอดลีนี่เนาะเดินแรกกว่าดาวกว่าคอโคคอโคนี่ดิตัวเกเลนเนาะเจเลยบ่ะเนาะคอโคด้วยคอโคมะคอโคเคมีเวลาละบ่ะสารเคมีเนาะนี่ติดเราติดเราล่าในคอโคนี่ฮากอเวดาราเทาติเจเจหรอคอโคน่าหน่อยตอนแรกหรอเนาะเราชอบได้ไว้เลยตัดดอตลาดเล่นและออสิทธิพันธ์นี่เด้อเอาไว้ดาเลกสิทธิอจุและสารเคมีโอไว้ดาเลอตัดดอตลาปูเนี่ยนอนออเดอร์อัลลาอัลลาอับลออับลอเดอร์ดิโอทอนและตัดชุดตัดชาปลาพลิซับกาและคีเล็บเลยในบาจารอเลออันนี้เกอบาเกอโอเลกเจโคกรถลาเนี่ยมาโอดาเวตาสู้โอดาเวตาพลาโอดาเวตานอนดิโซเลสารเคเตอร์สารเคมีต่อบานอแคนอคอบาพลิซับกาและยาคอนเนี่ยหนีเกอและติเลตึกจากคีชีตึกจากเซอร์ชีเนโอแค่นี้เราในคือบาเลยบ่ะรากเตลอตึกซานีลอคุยชีเนคุยชีเนฮะคือปอบาลเนาะใช่ไปอีบอมาจากโอดิเจตึกซานตาเนโอเจมาจากโอเจฮาเนาะนึกไม่กว่าแล้วตาก็จอนตาปลาพลาลอเวดาเนาะปาซิโจแล้วบาคะคือตาชาเลเมเฮเนดิรามุเนาะจอแค่นี้เนาะเดพ่อมือเดพ่อควาอันนี้นี่ให้เปื่ออัทเลตโบในเตวดาบาคะคือเลตาออตาออเนาะดิซอลเลปก็จะตินีสุดเลดาเวบาตินีสัวพลาดาเวบาเมลุปาวก็คุกโควิดป่วยมุเนลอตีเลอตลอดตัดเล่นเลยก็สวดพลาดนะดาเวจันนี่เนาะแต่ป่วยบ้าเดี๋ยวมู่อ่อนนี่ก็บาดเสียขือมากระแช่มากระชอมมู่เนาะไม่เมลุปาวก็จะโคกระลดลาบมู่เดอร์นบุเกนบาเกเลอโนตลอดตัดเล่นเลยนั่นสวดพลาดนะในตัดเสียเนาะอันนี้เนี่ยเดอร์แกตัดตาเชื้อตอนแรกเร่มู่เนาะเนาะนั่นสวดพลาดชิสิชิบล้อเลยเดอร์เสียทอโบเนาะเมลุปูฮาวาสบัดด้วยแต่เสียดผ่านนี่เดอร์นก็จะสวพลาดเตะเราเลยเป็นไหนตาโตเอียนตาเนี่ยน้องออเดอร์อะไรน้องเรนตาชวดเลยอะก็เราชอบแต่ไปเล่นนึกกับปูแพร่แต่ชุดตาชาบาค่าคือเลยแฮปเปอร์ดิโซเลตตาอ้อบาค่าคือเลยเมเฮียนตาจันเนี่ยน้องอีกค่ะเดอร์นี่แหละนี่เราเดอร์เปิดเตะกันนะเดอร์นึกกับมาพอช่วยแต่มาพอช่วยบาค่าเดอร์เปิดมาเดอร์เสียใจบ้ามาจากเดอร์นึกมือออตาอ้อเล่นนึกจะสวพลาดเนี่ยปูแพลเนาะปูแพลเลตาชุดตาชาเราชอบได้เลยปูแพลเลสารเคเตอร์สารเคมีอันดาจากนี้เนาะอีกครับแค่เหล็กแค่ช่วยไปเตะกูนะไปเราเจอเนาะได้คีคอร์ดโมดอดดี้เลยได้จัดเลยตัวเกอร์แฮเตะสีหน้ากูนะแล้วก็ต่อก็ต่อดอก
1: แต่ว่าเพื่อนดูอีนี่แต่ว่าพูดดูจ้าลีปูโพเวโพทานยาต่อวีนี่เนาะแต่ว่าตาลึกเลยตาลึกเลยเพื่อนนี้จะดีบ้ากับบ้าแต่ว่าดับกับดอกพูมุกกับดอกพูป้านี่เสื่อกันอุลึกเลยที่เดือดลึกเลยเจเดือลึกแล้นี่ล่ะที่ทอดมือรอในปลาแล้วปลาแล้วแล้วนี่แล้วล่ะเดือรอมือเด้อมีปลากันแล้วมีแล้วมากระโดดท่านี่มาเปื่อยนี่เปื่อยซอดที่แล้วปลาให้เปื่อยแล้วเนาะตะกลางเสื้อ เช่นอาผัดทอกับบีกับบีให้ทอดตือลาเดือล่ามือกาเกิดอะโม่สามีดูเต้หลอดไอ้อ้นมีเปิดกระดือเดือออหรือผู้ดูตัวท่านในให้บ้านเตะต่อออเสร็จพอได้ยาแรงมีถึงเปิดพอได้วีเดมาเชี่ยจ้าแล้วเตือได้จะเกิดเมาหรือว่าผู้ดูมันดูแลตัวเองอาวากาเตือาเตือได้ผมว่าเดือเมาหรือผู้ดูเรื่องชอดบีเสือเตือได้ตาแต่ให้นอกแค่นอกข้อเดือที่ว่าชอดบีหมดเลยลามาเตือได้ผู้ดูชอดอ้อวิ่งอ้ออ้อวิ่งเดือมือกาเตือมีเหี้ยว่าเอาไว้พอเมาหรือว่าชอดบีพอเที่ยวด้านนี้พอไปด้านนี้บรรยากาศเดือจะไปด้านนี้ผู้ดูเอาไว้คอยจี้เราอ้อมเอามามีเสื้อกันตักหกกว่าขานอ้อมมีอ้อที่วิ่งอ้อมือวิอ้อมือขวาเจรลามือราดปัดเจไปด้านอุลึกแลนแกทุ่นปอนายมือบ้าปาเลต้าแกตาเปลือกผู้ดูเจรานี่ถึงบ้าเจรานี่บ้าเจอผู้ลึกแลนเลยปูเดบุงปัดขี้ทอปัดข้าวเราไปให้ขี้ให้หาไปแต่น้องเมียนี่เว้ป้าอ้อมมีอ้อที่ตื่นมีตื่นแกบ้าลามีพี่เดี๋ยวมีแกบ้าลาเลยเดี๋ยวแล้วแกบ้าแต่จุกแต่นอกคนนอกแค่แล้วเจรานี่วิผู้ดูมือการอุลึกแลนแกทุ่นปอนะเราอย่าเคยนับเผาไอ้ยับเผาแล้วเผาลึกตาปลงเออวารากว่ากว่าพูดดูไอ้นักลองไอ้นักมือว่าอ้ามเนาะตาไปให้ทอดปากเกลอดไม่ลาสูกว่าปุ้ยกว่าไปเลยกว่าต้อกว่านอกแค่นอกข้อเด็ดไอ้นักลองซีนอนผู้เซลานี่รู้เซลหรอที่เซลว่าเผาลอกฟอดูให้ผู้กลาดีผู้กาผู้มือราบลอยยานี่ควายตัวนักลองซีมวยปลาเลยนี่ตัวนักลองซีวิทยาอีเจ้าอุเซลามีลอยยานักลองซีวิทยาอีเจ้าในได้กล้องหน้าบากควายในเช้านะตะกราดานี่เรียกความกลอฟียาเถอะอากลอบักในเช้านะอื้อกลอฟีริยาอีเฮ้เวมาพูดสินะบลอนปะมองซะยังไงชิวร้อยนะร้อยเลือดติลึบปะจอปาหีนะเฮ้จอปาเฮ้นี่เปื้อนกันให้โจปุ้มรายาเถอะชาเสือปอคล้ออีหม้อเฮ้มาปุ้ยเรื่อยคือด้วยชีเสือปอปุ้ยไอ้ปุ้มรายนี่เอาไว้โจร้อยชีเสือกับเสือปอเนี่ยร้อยเวทเล็บปลอดทุกสิ่งอย่างเลยอาเวอูเวเดจอปานาเตสิลาจอปาเมื่อเวพามันเนี่ยลูลอยบือแปรคลอมือเมื่อเวตายอนเซเซนีฮาฮามือที่อาเวมีตรีลูลอยโดยแปรคลอมือเซเซนีฮาฮามือที่อาเวมีโกบอตรีเอตัวได้อ้อเลือกเวตูรีเปลซิโบซิตัวดึงหลังเลือกปูนี่เอาไว้แลดดึงหลังเลือกปูอ้อโอเคถอยชาเนี่ยตัวที่อ้อนิ่มทีละบาทเมื่อวานละบาทเอตัวได้มาญาดีนี่ตัวถอยชาอยู่อ้อบูบาตัวนี่มาฟียาดมาฟีตัวจะหมดอุ้ยเลยจะปาอุ้ยเลยน้อยชาวาเตะได้โอ้บุบ้าเตะได้อะเตะโอ้เตะเอาไว้โอ้ไอ้บาดตาไว้เชื้อเด็ดถ้าถ้าโอ้บาดเชื้อเด็ดไทยไว้กอดทุกแก่อ้อตมอเช็ดกอดแก่อ้อตมออุ้ยแต่ดูแปลเตะจะมาเริ่มชาวาควานมือบาดตาดีนี่เตะเลยมาซีเรียสเตะเลยมาซีโลปราบเลยนี่เตะมาบูมาตีเดือบปูดแกลเรียเตะแปลผมมือด้วยเลยเปรมลอยยังมือด้วยเก๋มือด้วยเตือนเลือดที่พกขี้ตะกวักขี้ตะลุเป็นเลขสารเวรคุยสารโลดโอ้ยพี่มึงมาคือสารเวรมาเสียนโอ้เวรคุยสารโลดพี่มึงโอ้เดี๋ยวตาโลดโอ้ลิลูบอตดีนะให้ออดอตาสานะให้ออดคุยสารเนี่ยตาออดคุยสารเลยตัวลิลูบอตัวนี้ซูเมโออยากสามีโออยากอิเทกว่าจะขายหมดลิลูบอที่มาคลาเตะต่อคลาเตะต่อคลาเตะต่อคลาต่อเตะอักครับครับเลยทิกลูเว็บโอ้เฟซบุ๊กลาพี่มึงกันหน้าก็ที่อยู่อาเซดว่าโคเจียที่น่ะเกรกเนี่ยมูออตาออตเซดว่าน่ะเกรเดี๋ยวเวลาข้าก็ตาอ๋อมีน้อยที่จานี่อ๋อที่วิ่งโอ้ด้วยพี่หนูกระโดดได้จับคู่แข่งโดนกาจีน่ะจับปามาเออกาจีน่ะเว้ยนี่เอออู้ดิจับปานี่จับปาแต่เอาคู่แข่งเอออู้ดิยานี่นี่โจลาลาโจยโตวิโอเชบานจีลองก็คุณนอกข้อบาดเลยไอ้ในเล็กวิ่งตาวิ่งข้อบาดคุณที่เช็ดวิ่งเราก็มีขี้เลยเล่ห์อ่านะพาตีได้ไปขี้ตู้ดีเด้อตู้ดีบาดทื่อเนี่ยเอาไว้บาดทื่อเนี่ยขี้เสกทื่อได้หูเฮ้ยแล้วเด้ออ่านะพาตีไปเต็มมาหน้าบูดีทื่อเนี่ยได้บูมาด้วยบูมาด้วยได้หูเนี่ยวิลี่เด้อพาตีเด้อตาอุดาปลีเอาไว้ปูด้วยปลีปูไว้ปลีเนี่ยวิลี่เด้อนะอ่ะพาตีเด้อไปเต็มมาหูดีหูซาดีเด้อเด้อมาเด้อเด้อเอาไว้ย่อดูหูซาเนี่ยเอาไว้หูซาตะปูเมื่อไรคือสารปูรบลอยยาเนี่ยนะมึงคิดทอบูรอหนึ่งบูรอทีละพัดเทียนเมื่อจะแหล่จะแหล่หรอแต่เออแหล่คอตัวมั่วสาลีตัวเอาไปหูทอเดินลอยเอ้ยเวลาลอยยาเนี่ยลอยเอ้ยลอยแบบที่คนเนี่ยตัวลิลิผาดุดเพื่อนับปะทำลิลิเพื่อนับปูเนี่ยตรอไปวิ่งวิ่งเอาไปมือก็ลิ้วเนี่ยสุดโอนเนี่ยเข็นตอนเนี่ยฝ่าละแวตาโอตาโอเคฝ่าละดาวิลาก็เลยสุดขาวทุ่นเบี้ยใจมีรอบที่จะชนไล่ก่อนอ่ะ และกว่าเคลทุนะเมตตาอีตาตัวเมลีเมแสทุกข์ทุกข์โกอรพมันโหยยะเมกะหรือเมซอวเอาไว้กว่าในขาจะเซ่ว่าเราจะมีขาหมูอะเผาตะมือจะมีขาผ้าหมูตะมือได้กว่ากว่าตาเจเนอะโหเราน่ะโคโคโคตาแฮกะแฮแฮขาเซ่บะแฮยอนอดิจอนอดิจอนอดิจอแล้วกว่ากว่าตาเจเนอะคีบลอแซบลอตาแฮโดลึทุสูดิน่ะเห็นดิล่ะกว่าดาอาเมตาบี้เดือดโกอุปราแลน่ะเวโคโคโคโคอาตะโกดแฮละบะแปะจะดีล่ะสู่ทุกขี้ขาเนี่ยตาตาหลอเต็ดเถอะหลอเต็ดเลือดเซบุกลาทีกลูน่ะว่าว่าเราวิ่งและรอแวะตื่นรออีน่ะมานี่ทุ่นนี่แต่กว่าขอตาอุดขาเอ้าทีละที่นี่ที่นี่เนี่ยดีหรอที่นี่สิผู้ขาได้ตรงนี้ที่นี่ปากยอดได้ตรงนี้กว่ากว่าด้านนี่น่ะรอยานี่เดิมขอกว่าอันน่ะตาหลอกปากยอดไอ้น่ะปากไก่และขอกว่าทอดีตากระซ้าดีน่ะตากระซ้าดีเราแวะได้เด้อจ่าเวลาตาความนี้เกินบ้านดีหรอเด้อตัดตัดแต่ยาตามละสี่มาหากันหลอกกันหลาจะสี่จะมากันหน้าที่สี่นี่จะรู้ว่าเราได้ชิ้นน้อยได้กีบทีเมื่อไรมีเคกีบทีเมื่อไรได้มีวิรอยานที่อ้อยได้ตาอ้อมามีรอมาละมอขีมอเลยจ่าแวตาตาเตยอตาตาเตยรอมาตาเคก็น่าเสียดบ่าที่อ้อด้วยตบบ่อนี่จ่าแวตาจ่าตาเตยรอดิเนี่ยนาฬิกาดิโซโซรอดิบาลีเดือนป่าพอเราทุสูดีเนี่ยตับพอเราเกิดมีเด็ดที่จะบ่อนะพอแวได้วิปจอลอยปะเคียแวขี้ราเนี่ยเปล่าปูเนี่ยอ่ะเลยสุดเลยซ่านะบอลตัดเตะตั้มเนี่ยเนี่ยยันกูได้มีนอร์ตีเปรย์ฝรั่งปวกฝรั่งเจ้าตีบอลเอาไว้ตะบลอยยาเลยน่าละเดี๋ยวมาจ่าเลยน่ะความมือผู้ลีผู้ขี้ไรด้วยแต่ยาระบ้าบ้าเลยเลยด้วยไอ้ดิบตาโอตาโอไม่รอโจดิบกูมาจ่าเลยตายด้วยก็บ้าเลยสู้ท่าที่ด้วยเดินแล้วแต่ด้วยเดินอุ้งควรลีผู้ราบัวความมืออาดบู้เว้ยแต่กว่าเรื่องเลยวะเอาไว้นี่เราขี้โจกลานมอบเหลือเว้ยปูรีบแหวนป่านี่แหละโผล่ร้อนเลิกคุยกูเลยแหวนคอแล้วปึ๊บตึกกว่าตาดูสู่ตาบอนร่าน่ะเอาไว้สู่ท้อขึ้นขาแล้วที่ก่อนมาตาลอดรีบนะเลรีต้องลามันผมมึงบอกกันหน้าอีปากาดูขาตามาบ้านเนี่ยมาลอรีมาดีหล่อนั่นแหละรวยละแหละรวยเวลาตัวนู้นตาหักตีคอแล้วบ้านหลอกควักเงินมาส้มดีหล่ออาตัวจะขาตาด้วยที่มานี่ขาก็วิ่งว่าไอ้มานี่ตาขาที่การเนี่ยตูตาตาวิ่งที่การเนี่ยตีลานล้อเนี่ยเปิดเสร็จต้องมีคุ้มมีมาฟาดมีฟาดขาพอราบเลยเนี่ยว่าเดินมาจ้าเลยตายเดินกระว่าเปล่าตอนแล้วว่าเดินสายเดินปัจจุบันมาฮิบูเปล่าตายผมมึงอะไรเดินควายเดินได้จะเหลือฟัวซี่นี่จะเหลือกลอซี่นี่ชาเล่เนี่ยจะหน้าเราตาเล่ตาลูกเลยตาครอบเลยนี่เดินว่าเดินได้ปัจจุบันล้อก็ปลาหินยีทอมีแหลกกว่าหมอนมีนี่ปะฮิโอโกนาเวหมอนเอาไว้ได้ปะฮูรอปะวิสเวตานยาคิการในราคาข้านตาเชรู้แล้วจอรู้แล้วลองจูลองเจอแล้วเลือกกล้าตึกไปแล้วพวกคีเดตี้คีเดว่าเจอเนี่ยนี่คีพลาหรือคนเจเจผมมือการตาคีปูพลาแล้วเลยวิสเวตานยาราคาตาเลยเล่นแล้วเดือดเลือดปะที่เช่าหนูโจยจอปะที่เช่าหมอนที่เวลาเปลี่ยนตาตาปูคนเลือกที่มามือหนอโพซากว่าตาที่เรามาเอ๊ควานวินดีแล้วเออควาวิตาญาเอ๊ด้วยนมาดีหรอในเช้าเอ๊ในใช้จอปานี้จอปากว่าลาอตาญาเอ๊ควาจะมีรูบ้าหมาได้ให้หมากว่าลีมอตัวได้จะเล็ดทอดบู้บาตัวเอ๊มีจานี่ติดแต่ว่ากว่าเนาะตัวได้เออเอาไว้ตีโทษนะตีโทษเฮ้ยจอปาเฮ้ยหมาตาญานะตัวตาดูญาเลือดหรอเลือดที่กลูนี่ตัวไปให้ชาตาญาที่กาปูมือกาปูควากาพอดีเมื่อให้ทอดเลยอาตายทอดบู้บาดเลยบ้านเนาะตาหลอกจูหลอกเชนเลยปากขี้กาเนี่ยลีทีดีโบพลาสจอบพิตรีเอเฮ่และโจนี่เอาพวกขี้เชกัยเลยเชยทำเนื้อชีซอนดีพวกขี้เชกันลาซอนตะกู้และให้กูให้โสร้อยให้กูให้การเสกเนี่ยเมื่อเนี่ยทอดวีนาควาเอาไว้วีทอดเด็ดทอดนะและทอดได้ทอดบาปเราเนี่ยเนี่ยลาพูดดูทอดด้านเต้นให้ชาตาดูญาเนี่ยอือตาดูญาเนี่ยในชาดีเลยพูดดูอาพาติอยู่เดี๋ยวจะชาโนมีละเดี๋ยวได้แต่ตอนแล้วเดี๋ยวอีบีฮุซาอีซามูวีไม่รอดเลยเออบาลีไม่ดีนี่จังมาละวันนี้เวฮุบีฮุซาที่ก่อนเนี่ยเดินวีเวตันนี่เลยโจเวตันนี่เลยตั้งแต่บอลยันเห็นรอดเวลาอีซามูวีเปิดหนาดมามาในโพดูพวกพิเชกาอาเชจอนี่จะบีดเคยนี่แหละกูเวสีบาทเนี่ยแต่ถึงเนี่ยพวกพิเชกาเนี่ยเดินเวตอูนี่นี่เจวีโพดูคือกิโซน่าแต่มันนี่ได้ยากเนี่ยคิดดีแต่ก็เหลือครับบีดเยอะเลยนี่เดี๋ยวยับพาดูคีดูเฮียเต้นะ สีแดงผู้ดูตัวนี้มีโอบาให้ใช้กระโดดพาตีเนาะตัวเออเดี๋ยวนี้ตัวนี้เต้ยเดี๋ยวคุณลีตีไปเรื่อยๆบุบลอยยานี่ป้าโอบเล็บเล่ยานี่บลอยยานี่อู้ได้เด้อผู้ดูเปลือยนี่เปลือยซ้าความมือตัวได้พาตีตัวได้หรือมีโอบาตานี่นี่เลยใช้เก่าไอ้ตัวได้แล้วผู้ดูว่าตาเทียนแล้วหากดูลูลีเขื่อนลูกเวรป่าแล้วขานี่โดดตาคอพากระโอ้ตัวดีอาเกษาเคยสาขาด้วยที่นี่ล่ะด้วยดาบ้านเลยวิโดพาตีเอ๋ด้วยเล็ดแต่วิโดด้วยที่การนาคาคาล้วนเล็ดตีเล็ดเท่าไรเอ๋เดือนเนี่ยป้านะพาตีเอ๋ให้วิการนาเอ๋พูดดูให้วิเนียตีตีนะป้าพูดดูหนึ่งมาเกจ้าเลยมาดีรอพาตีปุ๊บให้วิโดคือสาพันนาวิเอ๋ตัวนี้เลยเมื่อดูแปลแปลด้วยเลยวิเชอร์พูดดูนี่ด้วยนาลีบุนี่ด้วยมีดีฮิสตาโอตาโออิซามูหินแล้ววิกาสิเจ้าเราดูปลอกพิชิตาเกเกมาเกอผู้ดูเลยมาโอ้ตัวได้เดี๋ยวตาเป็นโนยาเกออาพาร์ตี้ตาเป็นโนนาบ้ามีปัญญาตัวนาสามโนสีบ้าตัวนี้ป้าเอลูตาเกเต้นอับตัวนี้อู้เวด้าเดี๋ยวที่อู้เวลิลิบุนี้อู้ตาเนี่ยชี้ชี้มอเลยน่าละตัวได้ความเหนื่อยตัวได้อินอู้ลิลิบุบัวตัวนี้บ้าล้อตัวบูดสิเลยหาอุปโภคพาร์ตี้บลอยเดี๋ยวแล้วตัวเอาไว้หูต้นเล่นนะและตีนาเต้ตาอุนิอุรโปเตเตราเนล่าพาติมีหลอบาลีเต้จากบาเกียร์ด้วยเต้อะไรบาเกียร์เต้แต่พูดด้วยเต้ได้ทำแล้วเนี่ยดอกพลอกคิเชกาพูดด้วยเกวีเดตากุตาไก่เอ้พาติอู้หอยอะไรอู้หอยเกวีติเต้ที่เราโดยบาตะปืนเอาไว้เกตะปืนเลยปะปะปะเรื่องอะไรจ่อปะอู้ในเสือขี้ดาเฮ้ยจ่อปะเฮ้ยอีเดือนนั้นบาขาคอจะมีทั่วไร่เต้ขาว่าไร่ในบาทคอทุนักคอติเทมกุที่โจทย์คลิปเทกจีนนะบุ๊กเล่าเงาตาดีนอจูมือลู่ขอเลือดตายเอิกลานี่ขาเออขาเนี้ยบ้านขอดิบุ๊กแกกือนะขาบ้าบ้านบ้ากูแกกือว่ะสีสู้เออตัวหกหรือบ้าไตขาบ้าบ้าเย่เออพุดูสิจ่าลิสิแลนะโคนี่ยาลิพุดูร้านเนี้ยแลตีโบสิเออตัวมาเกตือลาฮิยาปลาแลนลูโดว้วยนะว่าไอ้น่ะเกตือตือดีเฮ้ยคว้าเฮ้ยคว้าเฮ้ยตะโกนยาล้ออืมเจ็ดคว้าบ้านอ้อคว้าโคโคว่าโคด้วยได้มาหรอเจ้าปากโกนะมาแม่ยี่สิยาบาทแต่ผมบาดเจ็บเลยที่เอ๊ะจะเกินโคจะแล้ววินาที่รอด้วยว่าปางเจ้าตาเลยที่โอ้ยนั่นเลยนั่นนั่นตื่นเลยผู้ความเออตัวได้ย่อตาเขื่อนตาคุยเออแล้วเพลย์จะตัวความอ่ะคว้าแล้วอุ้ยเจ้าปากโดนลีเนี่ยวันเลยบ้านเราพักที่เย่ว่าบาดไงเมื่อขาคอตะนี้ไล่แล้วขาบ้าหันก็ว่าล้านี่ยี่ที่นี่มาที่รอดขาไม่บ้าหมดขาไม่บ้าแหวกกูแกกูว่าขาบ้าบ้ากูบ้าโผล่ขี้เย่ยี่มาดีเล่นเตะด้านนี้เลยเอาไว้ว่าเราจะพาทีกันหน้ากว่าที่เนาะเออเอาไว้เลยเราลูกคอตะนึงคอที่ด้วยคอตะนึงเออตัวจะรอบ้านนารอบ้านพ่อรอบ้านเธอรอบ้านตนาอีปันเมื่อจะขานะไล่ตัวได้จะขานี้บ้านคอนี้สนุเรศมิตรบ้านบ้านนี้สนุยอดมาเหลือนี่แกโผล่หัวคอตะนึงตาคอตะนึงคู่ตะนุมาทะอะไรแกเราลีกทีโทษว่าเราตัวความนิทยอเออคุณก็คิดดูรอบลาเป็นอย่างพอยล่ะที่ลาดิผัวป่านี่ยังมาดิหรอกปากขี้ละลาลาลาลาลาลาที่ลี่น่ะจำลองใหญ่ปกจำไม่ปากหักคือปากขาตั้งปอเด้อใช่ไหมคือได้อันนี้โจลาลาโจคือได้บ้าเลยอืมแต่กูเห็นนี่นี่ลาลาที่ลี่น่ะปอบปอยาวาเทียร้องสูงกว่าเลยตีดีรอเทนี่เฮ้ยมาติดจ้าเล่ได้ดีบ้านลี่น่ะจำลองใหญ่เฮ้ยน่ะแหวนมาตีแรงโบราโปขี้เอาไว้ขอบโบปวักขี้ไว้ขอดเกย์นะมาเสียสีตาโปวักขี้รู้นะตีไว้เนี่ยตีด้วยลายที่นี่ปลาปลาปลาเออเราโดนลิ้นเจาะปลาอู้นี่เสือกระโดดอันแม่อู้ระบาดปลาปลาเจาะปลาเฮ้ยมาท่าเลยแล้วพ่อแหลมีบ้าเดี๋ยวบ้าเว้ยบ้าบาดจะตีที่รอดเอาเว้ยตัวปลื้มบ้าเจาะปลาข้างหน้าของโดนมาเคลื่อนเล็กโกนี่โดยเฉพาะดูการนี้มาเคลื่อนเอาไว้ปลาหูเราปลาเล็กโดนอะไรควายเจาะปลาโปกันอะไรมาแม่ที่ยาบ้าปลาให้อู้ดูเสือกระเลยโดกวัดปืนนี่มาจะเล่ยไก่อมีเออมาเสือไก่มาราเล่ยไก่มากรีเล่ยไก่ดีมาบาลีเล่ยตัวได้อีแหน่ไก่มาเสือไก่มาโดไทยตัวโทษบ้าบ้าโทษไม่บ้าดีเอาไว้กูแกกู้ก่อนตัวโทษบ้าบ้าดีกูบ้าแกกู้หรอพอมีพาร์ตี้จะมาเสียบาเย่อาผู้ดูบ้ากู้ยานมาพาร์ตี้นะผู้ดูอาพาร์ตี้ฟ้าตีมาเสียบาเลยเอาไว้ชอบมาทำเลยย่อพ่อจะมาข้อเตะเตะจะการีจะมาเนี่ยผู้ดูอัฐิหลอกพ่อยืนในพ่อเนาะจะพ่อเสียบาพัดที่จะพ่อเสียบาละบาคูบาชื่อนาลาโกกาดิแต่เนาะมีบาไม่ฆ่าจะมาเสียบาเอ็มมาที่สี่จอบปากแล้วก็ห่อด้วยที่นี่ เอาไว้ปัดดาลอกต้นก่อนดาลอกแบบต้นป้าจะมากันเนาะคุณดูมีมาแล้วพ่อเนาะอาพาติจะพ่อสิไหลเลยอาพุดูพ่อหน่อยมาเรื่องก็ตากูรอแล้วว่าบอบอแล้วว่าบอบอผู้แกมาย่อคอขึ้นดีอาคิดทอมีมาทาริยาบอบ้าอีโต้บ้าเลยหรอหน้า

hat lölelo. Sebi

Notre Père,

Yeah, yeah.

Yeah.

Oh.

Ta vì sức khỏe, vì sức khỏe, ta chờ sức khỏe, chờ sức

Square.

Jesus, I'm lost.

lướt lên Hãy

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าอิหร่านกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังสร้างสถานการณ์ทำลายสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเกิดเหตุการณ์โดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซบริเวณท่าเรือของอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งแรกตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปี
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมอาทิกระทรวงการคลังหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและธนาคารโลกโดยที่ประชุมจะหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศโดยรับทราบบทวิเคราะห์ Building Thailand Future Today จากธนาคารโลกพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ของประเทศการจัดตั้งคณะทำงานและข้อเสนอโครงการเพื่อผลักดันการลงทุนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมถึงมาตรการที่สร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วและโครงการสำหรับระยะยาวโดยตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีและผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่า3%ต่อปีริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงเดือนมิถุนายนทรงตัวขณะที่ภาพรวมไตรมาส2ชะลอตัวจากผลกระทบราคาพลังงานและปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์โลก
3: นางสาวชยวดีชยานันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน2569โดยรวมทรงตัวจากเดือนก่อนโดยอุปสงค์ในประเทศปรับดีขึ้นบ้างจากการบริโภคภาคเอกชนตามผลของมาตรการรัฐและยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกและการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center อย่างไรก็ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นปิโตรเลียมและการผลิตยานยนต์กลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าส่วนภาคการท่องเที่ยวจะชะลอลงทั้งรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการปรับลดเที่ยวบินตามต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงสำหรับภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่2มีทิศทางชะลอลงจากไตรมาสก่อนจากผลกระทบของราคาพลังงานที่สูงขึ้นและข้อจำกัดด้านการเดินทางจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับลดลงแม้ยังได้รับแรงสนับสนุนจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกและผลของมาตรการรัฐที่ช่วยถอนผลกระทบได้บางส่วน
4: ไตรมาสที่3เนี่ยคิดว่าจากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็หวังว่าจะผ่อนคลายได้กว่านี้อีกเนี่ยนะคะก็น่าจะดีขึ้นกว่าไตรมาสที่2ไตรมาสที่2ต้องบอกว่าเป็น perfect storm จริงๆนะคะก็เครื่องยนต์ต่างๆได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะค่ะก็คิดว่าน่าจะ2ต่ำกว่า1และ3น่าจะสูงกว่า2แล้วก็หลังจากมิถุนาก็จะมีเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาช่วยด้วยเพราะว่ามาตรการภาครัฐจะอยู่มิถุนาถึงกันยา
3: สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส2เพิ่มขึ้นตามหมวดพลังงานจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นและดุลบัญชีเดือนสะพัดขาดดุลจากดุลการค้าตามมูลค่าการนำเข้าพลังงานเป็นสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องติดตามการจ้างงานในภาคการผลิตที่ชะลอตัวจากผลของการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูงและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งหามาตรการดูแลค่าไฟฟ้าและราคาน้ำมันไม่ให้กระทบประชาชนจากราคาพลังงานโลกผันผวนยืนยันประเทศไทยมีน้ำมันสำรองเพียงพอใช้101วัน
2: นายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดนันทิกาทิปาโลรายงาน
1: กรมทางหลวงนำร่องโครงการไฮเวย์คาร์บอนซิงค์ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มุ่งสู่ทางหลวงคาร์บอนต่ำ
5: นายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเร่งขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมไฮเวย์คาร์บอนซิงค์โดยตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 10,000 ไร่และเดินหน้าติดตั้งโซลารูฟท็อปสร้างพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องนำร่องพร้าวโมเดลแก้ไขปัญหามลพิษคืนป่าต้นน้ำกรมทางหลวงได้ประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบก.ในการตรวจวัดและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมทั้งจับมือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อให้คำแนะนำในการเลือกประเภทพันธุ์ไม้ขนาดและระยะปลูกที่เหมาะสมกับระบบนิเวศโดยคาดการว่ากล้าไม้ที่ปลูกจะสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ 1,500 กิโลกรัมภายในระยะเวลา5ปี
6: แล้วก็เรามีพื้นที่ทางพื้นที่ที่อยู่ในเขตทางนะครับพื้นที่ต่างทางแยกต่างระดับต่างพื้นที่นอกเขตทางเป็นจำนวนมากซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยมีศักยภาพนะครับที่จะทำให้เป็นโรงงานธรรมชาติในการดูดซับคาร์บอนแล้วก็กักเก็บนะครับเพื่อช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งวันนี้เป็นโครงการนำร่องนะครับครั้งแรกที่เราทำเรื่องไฮเวย์คาร์บอนซิงก็เลือกพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับในพื้นที่ของหมวดทางหลวงพร้าวในสังกัดของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่3สำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมที่เป็นไฮเวย์คาร์บอนซิงค์เนี่ยแหละครับ
5: สำหรับแผนการขยายผลกรมทางหลวงเตรียมนำพร้าวโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆที่มีศักยภาพเช่นศูนย์ก่อสร้างและศูนย์สร้างทางลำปางซึ่งมีพื้นที่กว้างขวางนับร้อยไร่รวมถึงพื้นที่ในแถบภาคใต้เพื่อขยายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามเขตทางหลวงที่มีรวมกันกว่า 52,000 กิโลเมตรตลอดจนพื้นที่ในสังกัดแขวงทางหลวงและสำนักงานทางหลวงทั่วประเทศเดินหน้าแผนพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการคาร์บอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจประเมินหลังไทยเสนอขอรับการขึ้นทะเบียนเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเป็นแหล่งมรดกโลกวันที่3สิงหาคมนี้
7: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความพร้อมรับการตรวจประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การยูเนสโกสำหรับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมณจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ตรวจประเมินมีกำหนดเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่3สิงหาคมนี้และจะลงพื้นที่ตรวจประเมินเป็นเวลา5วันครอบคลุมพื้นที่ตามเอกสารที่ประเทศไทยเสนอต่อศูนย์มรดกโลกได้แก่วัด7แห่งรวมถึงกำแพงเมืองและคูเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของแหล่งที่เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมพื้นที่โดยเฉพาะวัดอุโมงค์และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีความปลอดภัยเหมาะสมกับคุณค่าและความโดดเด่นเป ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอทบทวนการตรวจสอบงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐหลังพบหลายโครงการขาดข้อมูลด้านความคุ้มค่านายพนทินน่วมเจิมอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แถลงผลการพิจารณางบประมาณพร้อมเสนอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชุดใหญ่ทบทวนกระบวนการตรวจสอบงบประมาณหลังพบหลายหน่วยงานของรัฐเสนอของบในรายการที่ยังมีข้อสงสัยด้านความจำเป็นและความคุ้มค่าโดยเฉพาะงบด้านการอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าที่ปรึกษาค่าเช่าและค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศซึ่งเป็นงบที่หน่วยงานมีดุลพินิจในการใช้จ่ายสูงแต่หลายโครงการยังขาดเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอพร้อมระบุว่าแม้จะมีการซักถามอย่างต่อเนื่องแต่หลายหน่วยงานปรับลดงบประมาณเพียงประมาณ 100,000 บาทต่อหน่วยงานทำให้ยอดปรับลดรวมมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 0.01 ของวงเงินที่เสนอจึงยังไม่สะท้อนประสิทธิภาพในการตรวจสอบงบประมาณอย่างแท้จริงพร้อมเสนอให้เปิดเผยข้อมูลการปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการและพิจารณาถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและสรุปผลภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเน้นย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าหรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบด้วยความสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการการสอบท้องถิ่นเป็นประตูสำคัญของคนรุ่นใหม่จึงไม่ยินยอมให้เกิดการทุจริตที่ทำลายหลักคุณธรรมอย่างเด็ดขาดโดยหากพบผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางปกครองและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างโปร่งใสทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นโดยความจริงต้องปรากฏความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นและผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้บริสุทธิ์ต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศาลปกครองกลางวินิจฉัยการประกาศระงับการใช้สารพาราคอร์ดและคลอร์ไพริฟอสชอบด้วยกฎหมายและมีคำสั่งให้กรมวิชาการเกษตรชดใช้ภาระในการทำลายสารเคมีกว่า116ล้านบาท
8: นายอมรินทร์สายจันทร์ทนายความมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมระบุว่าวันนี้ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาในคดีการสั่งระงับและห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตรายทั้งพาราคอร์ดและคลอไพริฟอสหลังใช้เวลาพิจารณาคดีนานกว่า6ปีโดยมีคำวินิจฉัยว่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สั่งห้ามใช้สารเคมีทั้ง2ชนิดออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือสั่งให้แบนสารเคมีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามหลักการป้องปรามไว้ก่อนขณะเดียวกันศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมวิชาการเกษตรในส่วนที่บังคับให้ผู้ผลิตและนำเข้าต้องรับคืนและจ่ายค่าทำลายสารเคมีที่เหลืออยู่เองโดยมองว่าเป็นการสร้างภาระแก่เอกชนเกินสมควรส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายในการทำลายสารเคมีดังกล่าวคืนแก่เอกชนเบื้องต้นคิดมูลค่าความเสียหายประมาณ116ล้านบาท
9: ศาลยังได้อ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญตามมาตรา58ที่พูดเรื่องกรณีที่รัฐจะดำเนินการใดเนี่ยต้องมีการศึกษาประเมินและป้องกันผลกระทบแล้วก็หลีกเลี่ยงให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำวินิจฉัยในวันนี้ที่ยืนยันว่าการแบนสารพาราคอร์ดรวมถึงคลอร์ไพริฟอสเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นการใช้ดุลพินิจที่เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริง
8: ด้านนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรระบุว่ากรมเตรียมยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนระเบียบทางกฎหมายภายใน30วันพร้อมสั่งการให้ทีมกฎหมายเร่งตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงว่าสารเคมีล็อตดังกล่าวเอกชนนำเข้ามาก่อนหรือหลังที่มีคำสั่งแบนวัตถุอันตรายย้ำว่าการตัดสินใจในครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาฟ้องร้องหรือขัดแย้งกับภาคเอกชนแต่ทำเพื่อปกป้องภาษีและงบประมาณของแผ่นดินชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.เพื่อวางระบบกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสาระสำคัญและกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลกัญชามีมาตรฐานและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลกัญชาอย่างเป็นระบบภายหลังจากกัญชาถูกปลดออกจากบัญชียาเสพติดทำให้การกำกับดูแลที่ผ่านมาอาศัยกฎหมายหลายฉบับที่มีขอบเขตและอำนาจแตกต่างกันส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายยังไม่ครอบคลุมและเกิดช่องว่างในการกำกับดูแลร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีเป้าหมายสำคัญในการกำหนดมาตรการควบคุมกัญชาอย่างครบวงจรตั้งแต่การเพาะปลูกการผลิตการนำเข้าการส่งออกการจำหน่ายตลอดจนการคุ้มครองประชาชนและการป้องกันผลกระทบต่อสังคมโดยยึดหลักการสำคัญว่ากัญชาต้องใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การแพทย์แผนไทยการศึกษาวิจัยและด้านสุขภาพเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสันทนาการนายแพทย์เทวันกล่าวด้วยว่าร่างพระราชบัญญัติกำหนดหลักการสำคัญว่าการใช้กัญชาหรือสารสกัดต้องเป็นไปเพื่อการรักษาโรคภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์หรือเพื่อการศึกษาวิจัยตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนผู้ที่ผลิตนำเข้าส่งออกหรือจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือจำหน่ายให้แก่เด็กเยาวชนหรือสตรีมีครรภ์ต้องรับโทษตามกฎหมายทั้งโทษจำคุกและโทษปรับขณะที่ผู้ใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์จะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนดโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยอัยการญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรับจ้างหิ้วยาไอซ์เนื่องจากไม่มีเจตนาและไม่พบความเกี่ยวข้องกับขบวนการเตรียมส่งตัวกลับไทยวันพรุ่งนี้นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีของนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและถูกจับกุมที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังพบยาไอซ์รวมกว่า900กรัมซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟโดยระบุว่าได้รับการประสานจากตำรวจญี่ปุ่นแล้วและอัยการญี่ปุ่นมีคำสั่งไม่ฟ้องหญิงไทยรายดังกล่าวเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนาและไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอีกทั้งไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อนหลังจากนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่นจะประสานกรมการกงสุลของไทยเพื่อยืนยันสถานะการเป็นอิสระจากคดีและดำเนินการให้หญิงไทยเดินทางกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้โดยสายการบินไทย TG649ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 14:00 น.สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข. MyGPF Website Website กบข. www.gpf.or.th และinvestment service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน MyGPF application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: คมนาคมเร่งผลักดันการเปิดทางบินตรงจากจีนและยุโรปสู่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยพร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งสัมภาระแบบไร้รอยต่อโดยผู้โดยสารไม่ต้องรอรับกระเป๋าที่สนามบินแต่สามารถรับได้ที่ท่าเรือหรือส่งตรงถึงโรงแรมช่วยยกระดับความสะดวกในการเดินทางกระจายรายได้สู่พื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอียิปต์เป็นพันธมิตรที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและความมั่นคงของอียิปต์ถือเป็นความสำคัญสูงสุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขอให้พันธมิตรของอิหร่านยกระดับการเฝ้าระวังแผนการและปฏิบัติการสร้างสถานการณ์ของอิสราเอลที่ถือเป็นบ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาคแห่งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเรือบรรทุกก๊าซ2ลำบริเวณท่าเรือรามีตาใกล้กับคลองซูเอซบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของอียิปต์ซึ่งยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีครั้งนี้ด้านนายกรัฐมนตรีโมสตาฟามัดบุรีของอียิปต์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถกู้ซากโดรนลำดังกล่าวได้สำเร็จและจะดำเนินการสืบสวนที่มาและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปสำนักงานจัดการภัยพิบัติประจำแคว้นบาโลชิสถานทางตอนใต้ของปากีสถานรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งในเมืองเควต้าเมืองเอกของแคว้นบาโลชิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้คนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย34รายขณะที่ทีมกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานที่ยังคงติดอยู่ภายในเหมืองแห่งนี้ทั้งนี้อุบัติเหตุจากการทำเหมืองเกิดขึ้นบ่อยครั้งในปากีสถานโดยเฉพาะแคว้นบาโลชิสถานซึ่งเป็นแคว้นที่ยากจนที่สุดแต่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงถ่านหินแหล่งทองคำและทองแดงขณะที่ขบวนการเรียกร้องสิทธิแรงงานพยายามเรียกร้องให้มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในภาคอุตสาหกรรมการทำเหมืองต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 22:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:48 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:48 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
14: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
15: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
14: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
15: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคน

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับท่านฟังเข้าสู่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนรายการที่จะนำเอาหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆมาอ่านให้ท่านฟังได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับพบกันได้ทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 นถึง20:00 นนะครับแต่ละวันจะมีเนื้อหามีรูปแบบของหนังสือที่แตกต่างกันออกไปนะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติวงศ์สุธีและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับช่วงนี้เป็นเรื่องสั้นในแนวของนิทานนะฮะก็เอาใจทั้งเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ยังมีความเรียกว่าหัวใจเด็กก็แล้วกันนะครับยังชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของนิทานอยู่บอกว่าถึงจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องแต่งนะครับแต่ฟังแล้วมันสนุกนะฟังแล้วมันทำให้กระตุ้นจินตนาการนะว่าไปนั่นเลยนะครับก็ดีครับอะไรที่นำเสนอแล้วท่านผู้ฟังมีความสุขนี่ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับทีมงานของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับบอกกล่าวกันมาได้นะครับสำหรับคำติชมแล้วก็เรื่องราวของข้อเสนอแนะต่างๆนะครับก่อนที่ไปถึงหนังสือนะครับย้ำกันอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมสนุกกันกับคำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับถามท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังประทับใจนะฮะชื่นชอบหรือประทับใจก็ได้นะครับนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับนะเอามาหนึ่งเรื่องไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องที่เรานำเสนอผ่านทางรายการนี้นะครับเอาที่ท่านชื่นชอบเลยได้ยินได้ฟังมาจากไหนก็ตามนะครับนะหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องอะไรและคำถามที่สองครับถามว่าแล้วทำไมถึงเป็นเรื่องนั้นนะครับตอบมาสั้นๆง่ายๆนะครับนะภายในวันเสาร์ที่หนึ่งใช่ไหมเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่ตอนนี้ไปตามกันต่อนะครับสำหรับหนังสือที่มีชื่อว่าร่วมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่สองแปลโดยอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านฟังสามเรื่องเลยนะครับน่ะเต็มอิ่มกันเลยเรื่องแรกนะฮะเจ้าชายอนุชาเรื่องที่สองลากับคำพูดของชาวบ้านและเรื่องที่สามลิงหลอกยักษ์ไปติดตามก็ได้เลยครับเชิญครับ
1: เรื่องเจ้าชายอนุชากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส2องค์องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไรก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจาก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้เลื่อยโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปประสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะใภ้ผู้ลือโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหยิ่งพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูกสองคนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถอะลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มเสียแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไรเป็นนกเป็นเก้งเป็นกวางก็จะเอาธนูและยิงจนกระจัดกระเจิงจะกินจะอยู่หรือก็เปล่าแต่เมื่อสามารถทำให้มันบาดเจ็บล้มตายได้ก็เป็นความสุขวันหนึ่งเดินทางมาถึงกลางป่าเห็นนกแม่ลูกอ่อนกกไข่อยู่ในรังก็เอาดาบฟาดครมลงไปทั้งแม่ทั้งลูกตกลงมาตายคาที่แทนที่จะสงสารกลับหัวร่อลั่นป่าเห็นมดตัวใหญ่ๆคาบไข่เข้ารูกันเป็นแถวก็ชักมาให้เหยียบย่ำจนมดล้มตายเกลื่อนกลาดเห็นเป็ดป่าฝูงใหญ่กำลังหากินอยู่ในสระกลางป่าก็เอาธนูยิงเสียกระเจิงล้มตายแม้กระทั่งผึ้งที่ทำรังอยู่ก็ไม่เว้นเอาดาบฟาดกลางรังฝูงผึ้งแตกกระจายดีที่ฝีเท้ามาวิ่งเร็วจัดไม่ก็ถูกฝูงผึ้งต่อยตายแทนที่จะสลดสังเวชกลับหัวเราะชอบใจไปตลอดทางในที่สุดก็เดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีใหญ่แม่มดร่างร้ายหน้าตาเหี่ยวย่นน่ากลัวโผล่มาพอยายแม่มดเห็นหน้าก็หัวเราะเห็นฟันหักวิ่นวิ่นอยู่ในป่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงไปเป็นภรรยาของเจ้าใช่ไหมใช่แล้วเจ้าชายเชษฐาตอบอย่างโอหังเอามาให้เราเสียดีๆเถิดเสียใจใหญ่แม่มดว่าเจ้าอยากจะได้เจ้าหญิงก็เก็บเมล็ดละหุ่งที่ฉันโปรยนี้ให้หมดภายในหม้อข้าวเดือดว่าแล้วใหญ่แม่มดก็อมเม็ดละหุ่งโปรยปลายไปทั่วแล้วแกก็หายไปบ้าแท้ๆเจ้าชายเชษฐาแบะไหล่พึมพำเรื่องอะไรวะฉันจะไปเก็บเม็ดละหุ่งฉันมาเอาเจ้าหญิงโว้ยและเจ้าชายเชษฐาก็ทำไม่รู้ไม่ชี้นอนกรนเสียอย่างนั้นแหละเมื่อใหญ่แม่มดมาอีกครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเม็ดละหุ่งยังอยู่เต็มไม่ได้พร่องไปสักเม็ดเดียวใหญ่แม่มดทำหน้าย่นด้วยความโกรธถ้าเจ้าอยากได้เจ้าหญิงเจ้าจะต้องปฏิบัติตามคำของข้าคราวนี้เจ้าจงงมลูกทับทิมทอง12ลูกในสระน้ำขึ้นมาภายในหม้อข้าวเดือดแล้วใหญ่แม่มดก็หายเข้าไปในปราสาทเจ้าชายเชษฐาเสียยิ้มและยักไหล่อย่างเคยเสือกคว้างลงไปเองอยากได้ก็งมเอาสิโว้ยมาถึงเวลาใหญ่แม่มดก็เดินออกมาจึงแลเห็นเจ้าชายนอนไขว่ห้างร้องเพลงเสียด้วยใหญ่แม่มดทำหน้าโกรธยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเจ้าอยากได้เจ้าหญิงจริงๆกระจงมานี่แกพาเจ้าชายเชษฐาเดินไปห้องโถงของปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทองสามตัวมีผ้าคลุมอยู่อย่างมิดชิดเจ้าเลือกเอาตัวหนึ่งตัวใดก็สุดแล้วแต่ใจของเจ้าแล้วแย่แม่มดก็หายไปเจ้าชายเชษฐาไม่ได้ใช้สติปัญญาความคิดอะไรเดินเข้าไปก็ดึงผ้าที่คลุมออกทันใดนั้นเองเจ้าชายเชษฐาก็ตกใจอย่างที่สุดเมื่อสิ่งที่อยู่ในผ้าคลุมนั้นคือนกอินทรีตัวหนึ่งพอมาเห็นเจ้าชายเชษฐามาเปิดผ้าคลุมของมันมันก็กระพือปีกกางกรงเล็บอ้าปากอันแหลมคมเข้าไล่ตีเจ้าชายอย่างโกรธจัดเจ้าชายเชษฐาพยายามชักดาบต่อสู้แต่ก็ไม่ไหวออกวิ่งหนีแล้วพลาดตกเหวลึกหายไปเวลาผ่านไปหลายเดือนพระราชาไม่ทราบข่าวคราวของโอรสเลยก็ทรงวิตกยิ่งนักตรัสว่าถ้าเจ้าน้องมันไปแทนพี่ชายมันและหายไปอย่างนี้จะไม่เสียใจเลยนี่เราจะทำอย่างไรดีเจ้าชายอนุชาฟังเสด็จพ่อแม้ว่าจะเสียพระทัยก็กลั้นไว้ถวายบังคมแล้วทูลว่าให้ลูกไปติดตามพี่เถิดพะยะค่ะเผื่อพี่จะมีอันตรายลูกจะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเจ้าจะไปหรือไม่มันเป็นเรื่องของเจ้าพ่อแม่ไม่เกี่ยวพระราชาตรัสอย่างไม่อาลัยใยดีในพระโอรสองค์เล็กเจ้าชายอนุชาแม้พระราชาจะตรัสอย่างไรก็ข่มพระทัยไว้ทรงคิดถึงพี่ชายที่หายไปไม่ได้ข่าวคราวจึงเสด็จออกจากเมืองมุ่งหน้าตรงไปยังภูเขาที่มีปราสาทแม่มดอยู่ตลอดทางเจ้าชายอนุชามีใจเมตตาปราณีต่อสัตว์เห็นมดกลุ่มใหญ่ตกน้ำลอยกระเพื่อมกระเพื่อมอยู่ก็สงสารจึงค่อยๆลงไปช้อนมดกลุ่มนั้นขึ้นมาแล้ววางไว้บนบกมดเหล่านั้นเมื่อพ้นจากความตายก็หันหน้ามากระทำอาการผงกหัว คล้ายแสดงความขอบคุณและพวกมันก็ขนไข่หายลงไปในรูเดินมาได้อีกครู่เห็นฝูงเป็ดร้องลั่นเมื่อเจ้าชายมองไปก็แลเห็นเป็ดตัวหนึ่งตีนติดสาหร่ายดิ้นกระเดวกระเดวขึ้นไม่ได้เจ้าชายก็ย่องเข้าไปแล้วว่าอย่าดิ้นนะเจ้าเป็ดน้อยข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากสาหร่ายเจ้าเป็ดเห็นพระพักของเจ้าชายยิ้มเพลย์มีลักษณะแห่งความเมตตาปราณีก็ยอมให้เจ้าชายปลดสาหร่ายออกจากขาแล้วกระพือปีกร้องกราบกราบมาทางเจ้าชายเจ้าชายยิ้มแล้วบกมือให้มันแล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนกระทั่งมาถึงที่แห่งหนึ่งเห็นผึ้งตัวหนึ่งดิ้นกระเดวกระเดวอยู่เพราะติดใยแมงมุมเจ้าชายหัวเราะแล้วตรงเข้าไปเจ้าอาจจะรีบร้อนเกินไปก็ได้เจ้าผึ้งน้อยจึงได้มาติดใยแมงมุมนิ่งเฉยๆอย่าต่อยล่ะข้าจะช่วยเจ้าให้พ้นจากอันตรายและเจ้าชายก็ช่วยให้ผึ้งหลุดจากใยแมงมุมปล่อยมันไปผึ้งน้อยก็บินวนเวียนรอบๆเจ้าชายแล้วมันก็บินไปเจ้าชายเดินทางมาถึงปราสาทแม่มดเมื่อขอประตูก็มีแม่มดคนเดิมโผล่ออกมาเมื่อเจ้าชายบอกความประสงค์ใยแม่มดก็ว่าเก็บเม็ดละหุ่งให้หมดนี่ก็แล้วกันคงจะมีความหมายอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นแน่เจ้าชายจึงนั่งลงเก็บเม็ดละหุ่งอย่างตั้งใจจวนจะครบกำหนดเวลาที่แม่มดให้เม็ดละหุ่งยังไม่หมดก็พอดีมีมดฝูงใหญ่หนึ่งมาช่วยกันเก็บเม็ดละหุ่งครู่เดียวก็หมดสิ้นเจ้าชายดีใจนักกล่าวคำขอบคุณมดก็พอดียายแม่มดโผล่ออกมาแกยิ้มอย่างพอใจดีมากขั้นต่อไปเจ้าต้องเก็บลูกทับทิมทอง12ลูกในสระนี้ขึ้นมาให้หมดยายแม่มดว่าแล้วก็เหวี่ยงลูกทับทิมโครมลงไปในสระลึกเจ้าชายไม่ได้รอช้ากระโดดตูมลงไปดำอย่างไรก็ไม่ถึงพอดีเป็ดฝูงหนึ่งมาถึงก็ช่วยกันดำเก็บลูกทับทิมขึ้นมาได้จนหมดสิ้นเจ้าชายขอบใจเป็ดแล้วแม่มดก็โผล่ออกมาแกยิ้มมากกว่าเดิมดีมากพ่อหนุ่มน้อยทีนี้ข้าจะให้เลือกถ้าเจ้าเลือกถูกก็เป็นบุญของเจ้าถ้าเลือกไม่ถูกก็จะตายอย่างไอ้หนุ่มโอดดีคนก่อนว่าแล้วก็ชี้ไปที่ห้องโถงปราสาทซึ่งมีเก้าอี้ทอง3ตัวมีผ้าคลุมมิดชิดเลือกเอาตามสบายขณะที่เจ้าชายยืนงงอยู่นั่นเองผึ้งตัวหนึ่งก็บินมาเกาะที่หูกระซิบโปรดเลือกเก้าอี้กลางท่านจะโชคดีข้าพเจ้าขออวยพรเมื่อมีผึ้งมากระซิบดังนั้นเจ้าชายอนุชาก็ตรงไปที่เก้าอี้กลางและเลิกผ้าขึ้นทันใดนั้นเองก็ปรากฏร่างอันงามโสภาของเจ้าหญิงประทับอยู่ใหญ่แม่มดหัวเราะลั่นแล้วว่าเจ้าเลือกถูกแล้วพ่อหนุ่มเจ้าโชคดีพระเจ้าเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาต่อสัตว์และมนุษย์เจ้าจึงได้รับรางวัลอันล้ำค่าเราขออวยพรให้เจ้าเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพว่าแล้วใหญ่แม่มดก็หายไปเจ้าชายอนุชาประคองเจ้าหญิงขึ้นสู่ม้ามุ่งหน้าสู่พระนครและครองชีวิตกันใหม่ด้วยความสุขเรื่องลากับคำพูดของชาวบ้านจำเนียนการละนานมาแล้วมีสองพ่อลูกคู่หนึ่งเป็นชาวบ้านป่าวันหนึ่งพ่อลูกคู่นี้ได้นำลาของเขาไปขายยังตลาดในเมืองโดยมีพ่อเป็นคนขี่ลาแต่ให้ลูกเดินตามไปใกล้ๆเมื่อเดินเข้าหมู่บ้านไปมีชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าพ่ออะไรช่างเห็นแก่ตัวเหลือเกินเขาน่าจะเป็นคนเดินมากกว่าแล้วให้ลูกชายเป็นคนขี่ลาครั้นได้ยินเสียงตำหนิเขาจึงลงจากหลังลาแล้วให้ลูกชายขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนทั้งสองเดินทางต่อไปอีกจนกระทั่งสวนทางกับหญิงสองคนช่างน่าละอายแทนเด็กๆสมัยนี้เหลือเกินหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นดูสิปล่อยให้พ่อเดินตามไปอยู่อย่างนั้นเอาเปรียบพ่อเสียจริงเชียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นพ่อจึงปรารภกับลูกชายว่านี่เราจะทำอย่างไรกันถ้าพ่อขี่ลาก็ถูกตำหนิว่าพ่อควรจะเดินครั้นให้ลูกขึ้นไปนั่งบนหลังลาแทนบ้างลูกก็ถูกหาว่าเอาเปรียบพ่อคนเราเอาใจยากเสียเหลือเกินเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อลูกชายกล่าวฉันจะลงเดินกับพ่อทีนี้จะไม่มีใครมาว่าเราอีกดังนั้นลูกชายจึงลงจากหลังลาแล้วเดินไปกับพ่อพอเดินไปได้สักหน่อยก็ได้ยินเสียงชายหญิงคู่หนึ่งหัวเราะดูสองพ่อลูกคู่นั้นสิ ช่างโง่เหลือเกินเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นแทนที่ทั้งสองจะขึ้นไปนั่งบนหลังลากลับพากันเดินจูงไปสองพ่อลูกมองหน้ากันเหมือนกับจะเห็นจริงดังหญิงสาวคนนั้นพูดจริงแหละเราขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนก็คงจะไม่มีใครค่อนขอดเราว่าแล้วทั้งสองพ่อลูกก็ขึ้นไปบนหลังลาแล้วเดินทางต่อไปอีกสักครู่เขาก็พบชายชรายืนอยู่ข้างทางคนอะไรใจร้ายสิ้นดีช่างไม่รู้จักเวทนาสัตว์เสียบ้างเลยชายชราตะโกนขึ้นท่านขึ้นไปนั่งบนหลังลาทั้งสองคนน่ะจะทำให้ลาท่านหลังหักได้รู้ไหมสองพ่อลูกได้ยินชายชราต่อว่าดังนั้นต่างก็รู้สึกท้อใจเป็นอันมากจึงว่าที่ข้างทางแล้วลงจากหลังลานั่งใต้ร่มไม้อย่างอ่อนใจอีกตั้งหลายกิโลกว่าเราจะไปถึงตลาดเราจะทำอย่างไรกันดีพ่อขอความเห็นจากลูกชายเราช่วยกันหามเจ้าลาตัวนี้ไปก็หมดเรื่องลูกชายบอกคราวนี้คงจะเป็นที่พอใจแก่พวกที่พบเห็นเป็นแน่ความคิดของเจ้าเข้าทีดีเหลือเกินเขาชมลูกชายดังนั้นสองพ่อลูกจึงหามไม้มาและผูกขาลาติดไว้กับไม้และช่วยกันหามลาตัวนั้นออกเดินทางไปพอไปถึงตลาดผู้คนที่พบเห็นต่างก็หัวเราะชอบอกชอบใจกันใหญ่เฮ้ยนั่นบ่าวสองคนน่ะจะหามนายของมันไปไหนกันโว้ยชายคนหนึ่งส่งเสียงตะโกนพร้อมกับหัวเราะเสียงงอหายจะสองคนพ่อลูกน่ะเล่นพิเรนอะไรกันล่ะชายอีกคนหนึ่งพึมพำอย่างน่าเวทนาสองพ่อลูกต่างก็รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจเป็นกำลังจึงวางคานหามลงบนพื้นเห็นไหมล่ะพ่อพูดขึ้นอย่างท้อแท้เราได้พยายามจนสุดความสามารถแล้วที่จะเอาใจทุกคนแต่เราก็ไม่ได้รับความเห็นใจเลยทีนี้เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างล่ะใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเราอย่าไปสนใจกับคำพูดของชาวบ้านเลยว่าแล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันแก้เชือกมัดลาออกและจูงลาเข้าไปขายในตลาดทันที
2: เรื่องลิงหลอกยักษ์นานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าตามลำพังเมื่อเดินทางมาไกลก็รู้สึกหิวจึงวางหอกของที่แบกมาไว้ที่โคนต้นไม้ข้างทางและวิ่งไปที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากใต้ต้นไม้นั้นเมื่อไปถึงบ่อน้ำก็ไม่สามารถจะตักน้ำได้เพราะบ่อน้ำนั้นอยู่ลึกมากเอื้อมไม่ถึงชายคนนั้นได้หาวิธีตักน้ำอยู่ครู่หนึ่งก็นึกขึ้นได้เขาจัดแจงแก้ผ้าที่พวกศีรษะออกเมื่อคลี่ออกก็เป็นผ้าผืนยาวทีเดียวก็จัดแจงเอาปลายผ้าข้างหนึ่งผูกกับคอหม้อแล้วทิ้งลงไปในบ่อปรากฏว่าหม้อ

มองดูเขาอย่างหน้าตาเฉยความจริงหม้อถั่วนั้นมันได้ขโมยมาจากชายอีกคนหนึ่งซึ่งได้ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนักคนเดินทางกำลังหิวก็ขอร้องให้ลิงแบ่งถั่วคั่วให้ตนบ้างลิงอ้วนกำลังเคี้ยวถั่วอยู่เต็มปากจะตอบก็ไม่ได้มันจึงเอามือข้างหนึ่งยัดเข้าไปในปากหม้อเพื่อกันไม่ให้ถั่วหกออกมาแล้วเอารักแร้หนีบหม้อไว้ลิงค่อยๆกระโดดลงมาตามกิ่งไม้จนถึงพื้นดินแล้วก็แบ่งถั่วคั่วให้คนเดินทางเมื่อคนเดินทางที่กินถั่วพอประทังความหิวลงบ้างแล้วก็พูดขอบใจลิงแล้วทำท่าจะเดินไปลิงจึงกระโดดขวางทางและพูดคัดค้านว่ายังไปไม่ได้ท่านกินถั่วของข้าเข้าไปแล้วจะรีบไปไหนล่ะท่านต้องอยู่ก่อนยังไปไม่ได้คนเดินทางหยุดชะงักเมื่อถูกลิงพูดเช่นนั้นและโดยที่ไม่เข้าใจว่าลิงหมายถึงอะไรก็อธิบายให้ลิงฟังว่าตนได้เดินทางไปตามที่ต่างๆมามากแล้วจะต้องรีบกลับบ้านเสียทีลิงไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งนั้นบอกว่าถั่วกินเข้าไปแล้วจะรีบไปไม่ได้ต้องอยู่ก่อนถั่วยังอยู่ในท้องจะรีบไปไม่ได้คนเดินทางออกจะงงๆคิดว่าลิงจะเอาถั่วคืนจึงพูดว่าอย่างไรกันนี่ก็ถั่วนั้นมันกินเข้าไปแล้วจะเอาคืนได้ยังไงลิงก็ตอบว่าท่านจะเอาคืนได้อย่างไรก็แล้วแต่ท่านเถอะแต่ถ้าท่านไม่คืนถั่วให้ท่านจะขยับขยื่นไปจากที่นี่ไม่ได้เป็นอันขาดถ้าเอาคืนให้ไม่ได้ท่านก็จะต้องแบกข้าไปตามแต่ว่าข้าจะต้องการไปทางไหนคนเดินทางหมดหนทางไม่รู้ว่าจะเอาถั่วคืนได้อย่างไรก็จำต้องแบกลิงไว้บนบ่าพาเดินไปเจ้าลิงฉลาดตัวนั้นไม่ยอมใช้ปากพูดอะไรเมื่อมันจะให้คนเดินทางเลี้ยวไปทางไหนมันก็จะดึงหูของคนเดินทางให้เลี้ยวไปทางที่มันต้องการเมื่อจะเลี้ยวซ้ายก็ดึงหูซ้ายจะเลี้ยวขวาก็ดึงหูขวาส่วนหางของมันก็ขวดหลังคนเดินทางทำท่าราวกับมันกำลังขี่ไม้อยู่ฉะนั้นเมื่อเดินทางมาได้สักครู่หนึ่งก็พบคนตีกลองเดินผ่านมาลิงก็บอกว่ามันต้องการกลองถ้าไม่ได้กลองก็ให้คนเดินทางเอาถั่วของมันออกมาคนเดินทางไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ต้องซีกลองให้พอเดินมาได้อีกสักหน่อยลิงก็แลเห็นหญิงแก่คนหนึ่งกำลังฝัดข้าวด้วยพัดบกเล่มใหญ่จึงสั่งให้คนเดินทางไปเอาพัดมาให้มันอีกมิฉะนั้นมันจะเอาถั่วคืนคนเดินทางก็จำต้องไปเอาพัดมาให้มันจนได้ต่อจากนั้นลิงก็บังคับให้คนเดินทางหาเชือกให้มันอีกเส้นหนึ่งเมื่อเดินทางต่อไปอีกไม่นานก็พบค่ำลิงจึงคิดหาที่นอนจึงให้คนเดินทางเดินเข้าไปในป่าในที่สุดก็พบบ้านหลังหนึ่งประตูปิดมิดชิดดูราวกับว่าไม่มีคนอยู่ที่ใกล้ๆกับบ้านหลังนั้นมีต้นไม้สูงอยู่ต้นหนึ่งกิ่งก้านปกคลุมหลังคาบ้านหลังนั้นลิงจึงปีนขึ้นไปและคนเดินทางก็ยึดหางลิงโหนขึ้นไปด้วยทั้งสองขึ้นไปอยู่บนหลังคาแล้วมองลอดหลังคาเข้าไปดูภายในบ้านสิ่งที่คนเดินทางมองเห็นทำให้เขาตกใจกลัวมากเพราะบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านคนธรรมดามีนางยักษ์ตนหนึ่งนอนอยู่ข้างยักษ์มีหญิงสาวสวยคนหนึ่งนอนหลับอยู่ด้วยคนเดินทางตัวสั่นเทาด้วยความกลัวแต่ลิงกลับทำเฉยๆซ้ำสั่งให้คนเดินทางไปตักน้ำมาให้มันถ้วยหนึ่งคนเดินทางเกรงว่ายักษ์จะตื่นก็ไม่กล้าลิงจึงบังคับว่าถ้าไม่เอาน้ำมาให้ก็ต้องเอาถั่วคืนคนเดินทางจึงจำต้องย่องไปตักน้ำมาให้ลิงเมื่อได้น้ำมาแล้วลิงดื่มน้ำในถ้วยเสียครึ่งแล้วเทน้ำที่เหลือลงไปตามช่องราดลงไปบนหัวของยักษ์นางยักษ์พอถูกน้ำก็ลุกขึ้นนั่งแงนหน้าขึ้นมองดูบนหลังคานางยักษ์คิดว่าเป็นน้ำฝนจึงล้มตัวลงนอนหลับต่อไปคราวนี้ลิงคว้างถ้วยลงไปถูกหัวยักษ์เสียงดังโป๊กคนเดินทางเห็นดังนั้นก็ตกใจถึงกับสลบไปเพราะนึกว่านางยักษ์คงจะโกรธลุกขึ้นมากินเขาแน่นางยักษ์โกรธจริงๆมันลุกขึ้นมามองดูบนหลังคาอีกมันเห็นลิงกำลังแยกเขี้ยวอยู่มันจึงเพ่นออกจากที่นอนจะออกมาจับลิงเห็นเช่นนั้นก็หย่อนเชือกลงไปแล้วพูดว่าอย่านะแกจะสู้กับข้าหรือดูหางของข้าซิก่อนสิข้าเป็นยักษ์ใหญ่กว่าแกมากนักอย่าคิดสู้เลยนะนางยักษ์รู้สึกสงบใจอยู่ครามครันหางอะไรมันจึงใหญ่ยาวอย่างนี้ตัวมันคงจะใหญ่มากนางยักษ์คิดอย่างนี้ก็ออกจะตกใจแต่ยังไม่ทันจะตอบว่าอะไรลิงก็ยื่นพัดโบกไปมาพลางพูดว่าเห็นไหมนี่คือหูข้างหนึ่งของข้าล่ะมันใหญ่แค่ไหนพอลิงพูดแล้วก็กระโดดลงจากหลังคาตีกลองเสียงดังลั่นคล้ายกับว่ามันจะเข้าสู้กับนางยักษ์พอมาถึงขั้นนี้นางยักษ์ก็หมดสงสัยนึกว่าลิงต้องตัวใหญ่กว่ามันมากมันรีบหนีไม่คิดสู้ลิงได้โอกาสก็ไล่กัดน่องยักษ์ไปติดๆมือก็ตีกลองไปด้วยนางยักษ์กำลังขวัญเสียวิ่งไม่ดูทางสำมืดมองอะไรไม่ค่อยเห็นก็เลยพลัดตกลงไปในบ่อถึงแก่ความตายมาเห็นว่ายักษ์ตกลงไปในบ่อตายแล้ว

0: แล้วลิงก็มาจัดแจงดึงหูคนเดินทางจนฟื้นจากสลบแล้วเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังแล้วชวนกันเข้าไปในบ้านแต่หญิงสาวกำลังนอนสิ้นสติอยู่ด้วยความตกใจลิงจอมโซนก็คิดวิธีให้ฟื้นได้อย่างหนึ่งโดยก้มลงจูบที่แก้มริมฝีปากอันกระด้างของมันทำให้หญิงสาวสะดุ้งฟื้นขึ้นมาหล่อนรู้สึกตกใจมากแต่เมื่อคนเดินทางและลิงได้เล่าเรื่องให้ฟังหล่อนจึงค่อยคลายความหวาดกลัวต่อจากนั้นคนเดินทางลิงและหญิงสาวก็ชอบพอกันหญิงสาวมีความประหลาดใจมากที่ได้ทราบว่าคนเดินทางนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแท้ที่จริงเป็นเจ้าชายปลอมพระองค์เดินทางมาส่วนเจ้าชายก็ประหลาดพระทัยไม่น้อยไปกว่าหญิงสาวเมื่อทรงทราบว่าหญิงสาวผู้นั้นเป็นเจ้าหญิงที่ถูกนางยักษ์ลักพามาตอนท้ายของเรื่องก็เหมือนนิทานเรื่องอื่นๆเจ้าชายได้แต่งงานกับเจ้าหญิงส่วนลิงฉลาดตัวนั้นก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณที่มันมีแก่สองพระองค์
1: พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับสุขหน้านะสุขหน้ามาฟังกันต่อขอบพระคุณคุณกมลทิพย์ภาสวรนะครับอ่านเรื่องนี้ให้เราได้รับฟังกันในรูปแบบของหนังสือเสียงนะครับมาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกนะครับท่านเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคักประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกครั้งที่39ระหว่างวันที่4ถึง11สิงหาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกด้วยวันที่30กรกฎาคม2569ตรงกับวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 13:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ทับ2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณห้องประชุมสำนักพระราชวัง1พระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 15:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Sense of Thai 2026ณศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 19:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึ๋งณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารและนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคนเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธี แล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีแล้วประทับพระเก้าอี้ณทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างยุคลจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนุพัปปดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จกลับเวลา 20:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 22:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสนับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและพิธีเผาเครื่องกระดาษณมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะมูลนิธิป่อเต็กตึงจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: ที่เบิงบาโดตำบลยุโปอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนักเรียนนักศึกษาจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาสืบสานและต่อยอดและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบาโดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติขยายแหล่งอาหารของชุมชนและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: วันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมบริเวณริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
3: บรรยากาศวันสุดท้ายของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากโดยเฉพาะการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำอย่างประโยชน์แก่ประสบกรณิกรชาวไทยนายสาธิตแก้วสนานกล่าวว่าชื่นชอบเนื้อหาของนิทรรศการที่ทำให้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของคูคลองให้อยู่คู่วิถีของคนไทย
4: งานนี้จัดเพื่อในหลวงของเราได้รู้ว่าเวลาท่านทรงงานมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสายน้ำพยายามฟื้นฟูจากที่คลองดำๆตอนนี้เริ่มเห็นน้ำที่มันมีสีไม่ดำไม่เหม็นไม่มีกลิ่นคือไม่ได้สำเร็จแค่ปีเดียวมันเป็น10ปีก็อยากให้มาดู
3: ทางนี้บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดการจัดงานโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีผู้เข้าร่วมงานเดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งบริเวณเวทีการแสดงจุดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปจากภูมิภาคต่างๆพื้นที่ประดับไฟริมสองฝั่งคลองและบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างที่มีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากโดยงานจะจัดไปจนถึงเวลา 21:30 นของวันนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดทำหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
5: นายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดนราธิวาสโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนจากส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาต้นฉบับหนังสือที่ระลึกหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เนื้อหามีความถูกต้องสมบูรณ์และเหมาะสมก่อนจัดพิมพ์เผยแพร่สำหรับหนังสือดังกล่าวมีความยาว150หน้าแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ตอนได้แก่พระราชประวัติพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดนราธิวาสภายใต้หัวข้อหัวใจชาวนราธิวาสใต้ร่มพระบารมีและคาราวาลัยเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดนราธิวาสต่อไปปภิชฌานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสของสเปนพร้อมด้วยนายเฟอร์นันโดกรัมเดมาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเดินทางไปยังด่านชายแดนทาราฮาที่เมืองซูเอต้าดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังเกิดเหตุการณ์ที่ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายพันคนพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนจากโมร็อกโกเข้าสู่พื้นที่เมืองเซลต้า ทั้งนี้ทางการสเปนส่งทหารและตำรวจรวมกว่า160นายพร้อมด้วยเรือลาดตระเวนและหน่วยประดาน้ำไปยังเมืองเซลตาเพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังผู้อพยพผิดกฎหมายพยายามเข้าพื้นที่ขณะที่อิตาลีเรียกร้องให้ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นของสเปนจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางการสเปนต้องเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำกรุงมาดริดเข้าพบเพื่อขอคำชี้แจงสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือตรวจการไปเฝ้าระวังติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG จำนวน2ลำบริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยเรือลำแรกอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกประมาณ280กิโลเมตรและอีกลำอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไต้หวันประมาณ79กิโลเมตรพร้อมยืนยันว่าไต้หวันจะเฝ้าระวังเรือของ CCG อย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งการลาดตระเวนเหล่านี้ถือเป็นการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงฝ่ายเดียวด้านนายเจียงเลี่ยโฆษกของ CCG กล่าวว่าจีนยังคงยกระดับการลาดตระเวนภายใต้การบังคับใช้กฎหมายในน่านน้ำเขตอำนาจของจีนและปกป้องอธิปไตยแห่งดินแดนรวมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลของชาติอย่างแน่วแน่ต่อไปสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสมาคมผลไม้และผักแห่งเวียดนามที่ระบุว่ามูลค่าการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมของปีนี้อยู่ที่กว่า 4,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 157,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น23%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งการส่งออกผักและผลไม้ของเวียดนามในเดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นครั้งแรกโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ38เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและเพิ่มขึ้นร้อยละ13จากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้ารายได้จากการส่งออกผักและผลไม้ปีนี้อยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 334,500 ล้านบาทโดยมีผักและผลไม้ที่ส่งออกที่สำคัญได้แก่ทุเรียนแก้วมังกรกล้วยและมะม่วงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขจากไทยเอาชนะชิโอริอิซึกะจากญี่ปุ่นไป 2-0 เซต 7-5 และ 6-0 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการได้แชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่2หลังจากได้แชมป์จากสนามที่2พร้อมทำคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชีย200คะแนนนอกจากนี้นิดวรัตน์ยังได้ถ้วยแชมป์ใบที่2จากประเภทหญิงคู่ร่วมกับจันทรรัตน์ธรานิสรช่วยกันหวดเอาชนะเอ็มม่าเย่จากไต้หวันกับจือโยเหลียงจากฮ่องกงในรอบชิงชนะเลิศไป 2-0 เซต 6-4 และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศของไทยพ่ายให้กับเรวัณอมราสิงห์เหจากศรีลังกาไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซต 7-5 3-6 และ 5-7 ได้รองแชมป์รับ133คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงศ์จีนาพันธ์กับเมสันใจรัตน์โฮจากมาเลเซียเอาชนะอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศกับก้องภพแซ่ลิ้ม 2-1 เซต 6-4 และ 2-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 12-10 ได้ครองแชมป์ชายคู่สนามที่4ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ E-Star World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ติดตามได้จากรายงาน
9: สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมกับสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือ E-Starแถลงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Starf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39ระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยมี19ชาติเข้าร่วมการแข่งขันนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยกล่าวว่าประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งในด้านของการจัดการแข่งขันความพร้อมของสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาระบบการคมนาคมต่างๆซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยในรายการนี้คือไปให้ได้ไกลที่สุดสำหรับการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก E-Starf World Cup เซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ครั้งที่39จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์กรุงเทพมหานครโดยแฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ฟรีทุกคู่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ตลอดการแข่งขันปู่ดิมพัสสอนการรายงาน
8: การแข่งขันกีฬาเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่4ประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่โดมฟุตซอลสนามกีฬาพระราเมศวรจังหวัดลพบุรีรอบชิงชนะเลิศประเภททีม5คนคลาสสิกทีมจังหวัดระยองทีม B ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานไปครองได้สำเร็จโดยมีทีมจังหวัดอุดรธานีทีม A คว้าอันดับ2ส่วนทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม B คว้าอันดับ3ทั้งนี้ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด8อันดับแรกจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเดือนมีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไซกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชูสิทธิ์ประดับเพชรประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ชันชัยสุขสุวรรณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4และรองศาสตราจารย์เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศร่วมแถลงข่าวเปิดฉากศึกกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4อย่างเป็นทางการพร้อมพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันทั้งนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4มีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น32ทีมที่ผ่านการชิงชัยจาก70ทีมใน5โซนภูมิภาคทั่วประเทศไทยมาร่วมพิสูจน์ฝีเท้าและคว้าตำแหน่งแชมป์พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทในวันที่3ถึง14สิงหาคมนี้ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากนี้ทีมที่ได้เข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้รับสิทธิ์ไปแข่งขันในรอบมหกรรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่52ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่21ถึง30มกราคม2570อีกด้วยภาณิชย์คาดมากรายงาน
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมท
11: ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติซะอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์หรือเป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี่แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
12: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
13: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
12: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
13: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะซง
4: บูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ต

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยง่าฮือเตกาเลเลกาง่าฮือมีจอมออเอโลทาฮาวิออโคโลยอทาคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือออตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซนี่สขอ0ขอฮีไม่เลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

Hawe obyo ni la huya te ga le le cha ta yo ya we okolo la se cha le o raika oboda ja okolo ha yu la bi yo me no khu ga ka che we okoto ke che le ji mai kho ya lo ya okoto ke o ti sthani vithiyu krajai siang haeng prathet thai jangwat chiang mai am ti hyo o ha sichi kho kilo hertz te lai pu ta len pho te pho facebook fan page สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวูมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผือวิโอยาฮินาริควายตาและก้อนาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาโอบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุครอบพอนาเลออาชิยอลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาไปแพวิโย

Obo da javi yo ya pehati potoka da javi o ya cho kholo nga hu raika obo da ja kholo ga phu ga moda le o kho ga ko ga da ke che vitha pato ola pe te ga le le tha ta u yo ya vi o kholo la se cha le raika obo da ja kholo ha yu la vi yo me ha vi o vi o ni ra hu ya kha pho che pho lo che ta vi kha khi phe che le te ga le le ka cha me do me zu me ka me le o ha le do sa pi me ya ni le chu ri sao khalo sa pa nga ni sa ha pa ju re ha pa khalo ya nyo se chu te ni mu ni pe wi yo lai cha kho ka ni hi ni chu kho kho m kho ha wi wi ni la hu ya te pa o te ha le le wi yo ya hi na ri khwa ta le o ko na ri cha kha ga e te ha le le nga hu la hu kho rai ka o bu da ja vi ti yu radio pho AM te hiu o ha sa chu kho ki ro her ste lai pho nga hu la hu kho ต่อไปเชวิโยเปิดตาเลกันยิพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยแม่ชุดได้คือเนื้อคือกากาเชวิโยข้อต่อคือเชลแสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โอโมเพวิโยแล้วอย่าไปหาวิโอยากะยูเวลาตาวิซาต้าออลติพาอบูจอวิโอลกะยูเวลาตาวิโยแม่อวิโอเนี่ยลาหุยาติพาออกคือเปิดตาแล้วออเลมือทักขะไกติเกเชียแล้วนี่คือลาหุชอเจตาโอกาปิดักตัวอปูดอลวิโยแม่และอย่าไปหาติปอทอกาอยู่เวลาตาวิซาต้าออรอติพาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่จะได้คืองาคือออรอเปิดติรอติเกียอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะคิดไว้แล้วยันยังงาหุ้มเหมียวคอลบแพกให้เชวิออเจ้าย่ามุชามุหยิมกะมุหอพอจ้าดะวิซาต้าออรอติพาออรออยู่เวลาแล้วงาคือติเกียกาดะเจดะคิดโยแม่จุ้ยจอปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วออรอซาตาติผาปิกาลาตาวิแลงาคือไทมิกอคอโรทอชดิสเวอยาแลติปอมุยกอลุลาแลลามาจาเกตุโยเจฮาปัสเซนคาไกกูเฮแลฟาตากวิโยลีฮิฮาปาออกูฮาปาฮาปัสเซนคาไกงาคือไทมิกอคอโรคาพอเชพอลูกามุยจอมาลอแมเลเลกาลีกากูเฮแลฟาตาจอเวงาคือไทมิยอนาติตอภาคอีสานพ่อมุญิตอพ่อและไทมิกอฮอติตอพ่อชริซอคโลมุยลามาจาเกตุโยเจแมติกาติติแลมุยลามาจาวิทยาธาเฮเปื้อขอวิกะลูลูและไอกะลูลูลาเลกือลูฮาลูแผเวมีปะเวมีกือยอเจลาวิชริภาแผไงวิโยเลจระปตอติกาลิลิกาซาตาพอหะยูเวอคอลโลคาเดกูเฮกูฟาตาจิแมเฮกงาคือแทมเมียวนาติตอพอแลยะนิเซชตินตาแลฮาปาสุขอญิฮิฮาปาคาไกมุยิจอมาโลแมติฮาวิอคอลโลขอชเปเซตาเลสชเปเซคาไกเจภาคอีสานพอกาจอมาเฮลอเลียออชเปเซตาเลขอชเปเซคาไกเจไทมิกอก็จะติตอออชเปเซตาเลขอชเปเซไทมิกือมุนีตอพ่อขอเชเปเซตาเลฮีเชเปเซคาไกไทมิกอฮอเตตอออเชเปเซตาเลขอเชเปเซและกุติพ่อกามุยจอมาลอออเชเปเซตาเลสเชเปเซคาไกเจงาฮือซาตาติพาทานิเวอคอโลเลงาฮือไทมิกือออนาติตอพ่อกาเชดิโซเวอยาแลไลพอทอกามุยลาจาวิโยลิปลาตาเวเชดิโซคอโลอาจุยารัฐบาลกาเจวิออญอยอคอโลกาง่าคือแท่งเหมียวนาติตอพ่อมุยลาจาวิถปะตองาคือแท่งเหมียวนาติตอพ่อแม่แซ่อเลียนัวตาชิลิป้าเลียคาเตเลออาจี้ให้พ่อติเลกาวิป้าเป้าเลียนัวกาอิกะถูเวให้พวกขอวิกะลู่หลูลาและคาเตเลกาลีนัวแม่ไอ้มือฟ้าพ่อกะเจมุยลาจาวิถปะตอหรือลู่ฮาลู่แผลลีกะลู่ยาลาวิจิแม่เฮกวอนยเวติยาธาจะได้คือวิอยาออกคอลูแลเลียนัวเมเซพอตัดชิลิเป้ากามุยลาจาวิถปะตออิกะติพาเลเมเซจัว
โอ้คูตาเราจีแม่แม่เซ่หือเลยตาเราจีแม่ค่กว่าจะได้คือวิออย่าง่ะคือแทงมีแล้วเรียมัมมีตาชิเลเป่าวีแม่เซ่จูโอ้คูรู้เรียมุยีลาวิมาปื้อเจ้าก็มาเชลาปะตออีกะแม่เซ่หือกะกะทิตาลาและเรียยาซอวิออย่าเรียโอเมนชิเซ่กาวจีแม่เชลาปะตอแม่เซ่อ๋อแม่ฟาลัวติตอพอลูเชตาวิออฮอพอมุมียาติผาโมติผาวอกูแลกูให้แหละฟาตะโลโควิโยเลมุยลาเวมาปื้อเฮวิทัปตอเลแม่ใช่หรืออีกะกะทิตะละเชวิโยเรียกกว่างาหัววิอญมียาติผาทอกะกูให้แหละฟาจิแม่ใครเตและเลแม่ไอพอกะมุยลาจาวิทัปตอเลให้ผู้ขอวิกะลุลุลาเลงาชขอเยเลยยากาขออีกะถูแลลูวิสิเวกาผู้เวจิแม่และชวยออกคู่กะเลกะยากอติผักกะอีกะจูติผาลุเทเวเลลูวิสิเวคาบิกาผู้ลอเลแม่ไอพอมือฟ้าพอกะอาโลปุราตาเวตินิญอคโลมุยีลาคอจาเลอมุยีลาดูเวก็มาเลคะเตเลออีกะติผาลุยะลาเวเลเคกอไลพอกะกอกูเฮละฟาเฮกอเวแม่เลเคกอลาจละฮาแพตอลาเวพ่อต่อดาเลฝาพ่อกาติปาโกเวงาคือแท้มีออคโลติชงาจังหวัดออคโลกูแห่เลฝาจีแม่จังหวัดตะเมฮอซอจีใหม่ลำพูนจีให้จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีจังหวัดตรังระนองและจังหวัดพังงาจอคโลเลยันตะและเลฮาปัสขอนี้ฮิฮาปาคาไกออติชริพาคโลติกาติติแลมุยลามาจากไอตุยต์เอเลขาโกกากูเฮกากูฟาจอวิเล่ให้ผู้ขอวิกาลูลูลาอีกาทูวิมีป้าวิชริพาติกาเลเลกากูเฮเลฟาตะแต่กูเลเลอโลซาตาติพากาลาวิโยเดียเลกาลิเมฮอซอพอกามุยลาจาวิทับปตอเล่บ้านห้วยเสือเท่าก็เวเล่เอาวิเอาเนียชอกอปิสติพาเชกเข้าคอลโลกึกอติเพวิโยชริคือลิจูกาลิเออีกาลูบาเลกายากอคุลูกาลีสเจปาคือวิทปาตอเกเกลาลาวิมากาวิเจลิยันยูเวอยาคโลมีเจ้าหน้าที่กาติปาติภากาติกูจบาเชวิโยลิยากอเกเกลาลาจาดักเอกาตัวอโปเลเคโกชกายูเวติยาธางาคือไทมิงกือออนาติตอพอลูกาปุลาตาเวชเดสอคโลกาเจวิออญอยาชอคโลไลพอมุยลาจาวิทปาตอเลมุยกือีกาลูยาลากือลูฮาลูแผ่เวมีปะเวมีกือยอเจลาเวลายกาเลียเขาคนละคู่พอมีปะจะแม่เลียจะเขาป้าหอมยีลาจะวิทับปะต่อเหกอบย้อนเนี่ยละหุยยาเฉพาะป้าลุเชตาวิกาเลียติกาลิลิกาซาตาคาเดพอหาอยู่เวอคอลุละจระฮะแพ้ต้องลาวิอจืดได้ผาถานี่คือกูให้กูฝากตัวอโปเลียติกาลิลิถ้าอลอซาตาที่ผาจะเขชรักกาลาวิโยแม่ก็จะเลยกาบาสวัสดิกาแห่งรัฐอลกาอาจจะขอนาสิแม่อวิยาเนียลาหุยติพาลีปุลาตาธาบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาวีชอมโมติพาอาสะขอชะขอคู่วีติฮาปาวิยาพูติฮาติฮาบากาวีลีชอพูยุตอกาวีนะลีปุลาวีโอฮาปาง่าฮาปาขอฮาปาสฮาปาวิออคโลเลโอฮาบากาโจวิมากาฮิวิชอติพาเลยยะนี้เซชติเนสฮาปาจูเรฮาปาวิออยาชอคโลโอเลมติโปเลโนคือหมายเลขบัตรประชาชนธนาคารบัญชีพร้อมเพลจ่าวิคัสกุลากิตุโยเจเลยยะหนอเลมติโปโยเจยันติโปเลกาโอฮาบาวิชเลหมายเลขบัตรประชาชนธนาคารบัญชีพร้อมเพลจ่าวิอะกุมากาวิลอกุเลมาปิเลาเจเลขว่ายือจาเวงาไล่เปาะกูไกปือวิโยงาคือบัตรประชาชนน่าเหลี่ยธนาคารบัญชีพร้อมเพลกาจ้าวีแต่กเวลิววีมาจ้าวิลโกอาจจะอยากรัฐบาลผู้กาลาตาวีเลี่ยชริผาลุลามากาวีแม่จะดับปะตอวิอันยาลาหุยาเลี่ยปุลาธามากาวิชอติผาน่าเหลี่ยแค่กวนอธนาคารบัญชีพร้อมเพลเจ้าวิลโกเลี่ยยะปื้อเลี่ยยะนี้วิอย่าวคโลอฮาบะวีติปอกกือเล่าเจแค่กวก็เชียนแม่แต่ก็แลอวิยาเนี่ยราหุยติภัทธาอลอสาตาติภัทจะเคชลาวิโยแม่ใครแต่และเรียกช่วยได้คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรอกคโลกะจีดาเรียกจีเชกไอปือวิแลเรียกอ่ะคือ
บาสวัสดิกาแห่งรัติชุเซลากาพาออปิติโมเรียกว่าจ้าลินฮาปากอปิลาเกสิเจเรียกว่าฮีฮาปาแล้วก็ฮาปาเรียติฮาปาวิติฮิติฮิบาวิชริผาโมกอปาจ้าไกแพวิโยเรปูลาตาทานุฮุเยเวบาปชาชอคโลลาฮาออปิจิแมเรียวเวอคโลกอจ้าเลยเยไกแพฮิเจก็ฮาปาคาไกจิแมเรียบาสวัสดิกาแห่งรักกาจ้าเชียวิออปิติกาลิลิกาคาเตเลเรียออสติปอกลงทะเบียนและผาวิชอมากโอมาผาวิชอกาติปอติกอจ้าและเรียก็ฮาปาคาไกเจเรียกให้กว่าลาหะลอกโอมาปีมาปาจิแมรี่ปุราธาบาสวัสดิกาแห่งรัฐกาจาเชียวิออปิติมอสกอจ้ากาวิลโกกาลาหะเฉลี่ยออปิกอจ้าเยกวิเจเฮกวามากาวิชอติผาลอกวาจะได้คือวิออยาเลเซชติเนฮีฮาปาคาไกยื่นอุทธรณ์ดูเลยื่นทบทวนสิทธิ์ตัวโปออยาแต่ละวิโยเฮกวานอฮือเลเชตาวิออตีอาเพื่อคลุกไกกับแผลเลไม่ให้เลยกาเรียกค่าเซเรียชดิคือค่าเซเกี่ยวกางหึมมียายืออุทธรตุเวทบทวนสิตุเวลิเตผากาลาปุวิโยเรียกแค่กงหึอวิยอนเยลาหุยาบาสวัสดิกาแห่งรัฐเรียกกาคือกาเจเลมากาวิชติผาลโกเซชติญิฮิฮาปาคาไกชัวยาแต่ละวิจิแมเรียกก็ยืออุทธรตุเรียกกาคือกาเจเลมากาวิชนะยาค่าเรียกกาจัวเลมากาวิเก้าแต่วนาจัวเลมากาวิลโกมากาวิโยเรียกขันปอยืออุทธรกาอามาติเลียก็ขอชุกว่าวิออเลียวค่าคาสเลนหรือออลึกเกวิทปะโตลิมากาเวเลชระปะโตวิออเนลาหุยาลิบาสวัสดิกาแห่งรัฐกักกึกาจ้อเลวมากาวิเจียเวติมุลอกวอเซชเตนีฮิฮาปาคาไกเลยืนอุทธรตุเวทบทวนสิตุวิออยาแต่ละวิเจขอเปื้อเลกะเรียกอะฮือลาหุยาติพาปะฮากาฟูเชเวลงทะเบียนแล้วมากาลงทะเบียนเสเวโกเลจะเคติพาปะฮาคาเปียเรียกจะได้คือ one stop service ก็เวอาเพื่อสนาคอโลแต่ตาวิโยเรียกแค่กงอะฮือลาหุยาเหนียวยาเฉาะคอโลหาจากเวแม่แต่ก็แล้วเรียกรอซาตาจะได้พาติปอกอยู่เวลาแล้วจะเคชลากาลาวิโยแม่ก็จ้าเลยกาออบังมีพ่อวิซาต้าออรอติผักกานาสิแม่เวลาต้าเวจะได้สอกคโลลีนัวจะปังมีออคโลกามีฮิเวคาจ้อยจาวิโยแม่จะได้ป้อจะปังมีออคโลมีฮิเวเฮวิทับปะโตชอคาเปียเซชออกาสวิจิแม่เลยมีฮิปือคอนอกาติป้อฮอวิออซาก็มือรู้ลาวิเจก็มาภัยธรรมชาติลุยสิวิกาฟูมาจาลอเลปุลาตาเวจะได้เสเปออนทาอันทาจวิโยเลเซชุนิสหาปาวิโยยาวคโลจะปั๊มมีมีฮิวิเจมีฮิเฮวิขอจุฮิมินิจุจิแมเล่ผู้สทากาสจุเตมินิจุเตปอฮิอวิเจจังหวะคุมะจังหวะคุมาโมโตโกเวเลยสปนินทากาติปอฮิออวิเจคาเตละจะปอมเมียวคโลจะติฮาปาโคโลมีฮิวิทาปาโตลิชอสเวคาเปเซชอกากาจิแมและเลติปอมีฮิเปอคโนกาลิฮอวิออซากอมึลุลาวิทาปาโตจะได้คุมมียาลาเคกอฮิกาเลอาชิยอยะคโลกาพอตอลาเลศูนย์อุปยพติผาโคโลกาเชตาวิเจเยกาลิเซมือเยพระจิเมเลียมีไฟฟ้ากับมากาเยเวเลียโลลูตุสิตุวิออเจติพาลกุเลลิกากาลาลาโกเฮจาวิโยเลียเคกุจกาจาปามิโอคโลมิฮิและลูวิสิวิออเจติพากาพูเชเวเลียฮาฮาเคลาปิเลติจิลิลิกามาดาวิออยาจอวิคาชูลิดาวิออยากาฮาฮาลูลาปิแมเอกุจติคือวิออยาเลอเมริกามีเลออีหลามมีกา

ที่เราแม่เรียบุลาทาเกกะชะได้ปอกออกจากไอตัวเวออกข้ามอวิโยแล้วก็อเมริกามีเล่บอกคือปีเวเปิดข้อน้อยหลังมีกะก็บอกขวาลาเวน่าเรียกแค่ว่ามะก็เวแลเรียลูวิสซีเวดีดีโยเรียดาลาตัวเวออกเจอได้ผักปีลามากาเรียมะก็เวแลแล้วก็งาหัวเวอเนี่ยละหุยาติกาเล่กาเรียอเมริกามีและอีหลังมีจอดาฮอดากาตัวโปโบกากาลอปิแม่เรียชะกามีต้องมีมาจอมาฮอดาเวทปาโตเรียสุสะเชเวออลอติผักเพวิยอมก็จ้าเลงาหือไทมิงกอคโลกากอกอลาซาเลงาคือไทมีและกัมพูชามีเจอพอกาจะได้คือเวียย่าแลโชปอปอกาฟาเชวิโยเลอะโลลูวิซิวิโอจึกว่าชูกามาพูมาเพจกาวิโยเลยาคากามาจอมาหอดาวิโอย่าคโลเลมีเจอพอกากาฟาเชวินะงาคือไทมิงกอปอกาตาฮาคาเดฟาตาวิโยเลกัมพูชาปออามากาชุสะลุลาตัวปูนะเลชกางาคือมีเจอพอเตเลกาเลไทมิงกอฮอต่อพอกะชูชาวิโอโลติพาจวิอามิสเตปุนะโบคือเวเลปุระทักกะออซอติเชวิตาฮาติพากะงากาคิสเวเรียกกว่าจะได้คือตาฮาออซอเตียวิอาโบแปวิอานาเลียชอเสพาช็อกคอเสพาเมพุติพากะโตเราเรียกกว่าชูเตียมวิโลกุกะยูกาวิโลกุเล่มมีวิโอเลี้ยวข้ากฎไม้แต่วิคัสเตตุโยโควิโยเล่เขาก็งาคือติกาลิลิกาจะได้เจอวิโอยาเลซาตาพอหะอยู่วิโอคอโลเล่งาคือเจ้ายาคัสกะมีแล้วงาคือติกาลิลิกากูเฮกูฟากะตัวโปเลี้ยวเจ้ายาคัสจะได้คือวิโอยาเลอันนั้นก็จะกัวละกุกะก็ตุ้ยจ้าแม่เล่งาคือจะว่าจิ้มใหม่แม่ลุยอันนั้นเป็นดาวิมาวิโอเจ้ากูมาวิโอเนี่ยละหุยติพามตีนี่เวลาคิญกันยิ่งเลยลุยอันนั้นสเปดักไอเชลโลจีงคือจะว่าจิมัยอคโลนี่เวทียาทาลีจะเขาเปล่านาวิชกาลุยอันนั้นสกอบเป็นดักไอเวนาวิชกามาตาลามาจัลโลเรียกคนติกาลิลิกาอันนี้มาลุตาปิโอติเวอคโลกาเลียชิยอตุกาคาเดฟะแม่แต่ก็แลเลียอลอสัตจะได้ผักกับยูเวลาแล้งคือลาหุยติกาลิลิทาสติปิลาวิโยแม่เหตุการณ์คือจะว่าจิมัยลอกกาลีชุดคือให้ปั๊มมีชอหลุลาเลจากุลากาจะเวทีวีแพวิโลเจเลจากว่าละกว่าอะลาคิเซฟุเคมาตาลาวิจิแมเลมาวิให้ปอมมีชอหลุลาเลกุลามาวิโลเจเลงาคือจาวาจิไมกาชุมมีจากุลากาจะเวมีติปิแพวิโลแมเลชกางาคือจิไมวิกาลีมีกุชะดิสอโคโลวิอสอเกาโคโลลุเอกาตัวอโปเลชะดิคือกาติจุจาเลเตไกเชวิโยใครเตแลเลวิอเนละหุยาติพาโอจะดิคือวิอยาลิงคือพรบชาติพันธุ์อคโลกางาคือราหูชอเจอกาเลียอเมจอเล็กขึ้นทะเบียกาตัวอโปงาคือราหูย่าเรียกขาพ่อขาพ่อเชียเวขันยิ่งขะจอเวเรียราหูย่าชอจารสิติผาวก็เชียเวฮอกขายามีขันยิ่งจอบะจอเวขันยิ่งมาจอเวขันยิ่งเรียชลิผาชอจารสิก็เชียเวโยเรียงาคือไทมิงกอคโลติพอลิลิขาเปียวก็เชียเวแม่เรียงาคือไทมิงกอคโลราหูย่าเชตาเวบะจอมาจอเวขาเปียวก็เวเรียราหูย่ากลาหุยากวิอาคายากวาคายาลิลิซอยากลิซอยากกิเชวิแมลิเขกงาคือติกาลิเลกะขอคุณหลอกคุณพ่อเชวิเขาหลอกหุติผากาลีอายีอยู่แล้วงาคือลาหุยาตาติผาลาแล้วจากวลาวิลกวายีคาเดตีแล้วข้อมูลติผาคาเดปีลิจงงาคือลาหุปูลาหุไทมิงกอคโลพรบชาติผาคโลอเมจอตัวโปขึ้นทะเบียกาตัวโปจูจ่าเลติเชวิโยแมเขกอยากไปหาวิอยาอยู่เวลาแล้วเขามาดัดเวสาตาเลชะคิไมจะดิโยลูลาเลกากาพอนาเลอกาปิลาเชเวเตกาลิลิกาอบูจาแมติกาลิลิซแมกาแมเชซาจอซาฮาเลดอซาปิอบูจา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดครอบคลุมทุกมิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่า3%ภายใน4ปีกำชับทุกคณะเห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอบ้าภาครัฐและเอกชนได้ผนึกกำลังตั้งเป้าหมายยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่า3%และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน5ชุดเพื่อขับเคลื่อนในทุกมิติสำคัญอย่างครอบคลุมได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัลด้านเศรษฐกิจสีเขียวด้านนวัตกรรมทางการเงินและด้านนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเป็นกลไกหลักในการเร่งผลักดันสัดส่วนการลงทุนรวมให้เพิ่มจาก22%-23%ไปแต่ระดับ30%ของ GDP ภายใน4ปีโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ปฏิพลสารพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนกรณีข้อมูลสุขภาพในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
10: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลสุขภาพไม่ตรงกล่าวถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการสุขภาพไม่ตรงข้อเท็จจริงในแอปพลิเคชันหมอพร้อมว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานมีการสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลหรือการทุจริตในการเบิกค่ารักษาแต่เป็นความผิดพลาดในกระบวนการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการซึ่งกระทรวงได้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและได้รับคำร้องเข้าระบบแล้วกว่า 13,000 ครั้งโดยกระทรวงจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนและจะใช้เหตุการณ์นี้ยกระดับมาตรฐานการบันทึกข้อมูลสุขภาพเพิ่มความเข้มงวดในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบข้อมูลทั้งระบบนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงเดินทางไปเมืองเซลตาประเทศโมร็อกโกหลังเกิดวิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คน
9: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงราบัตประกาศแจ้งเตือนคนไทยในประเทศโมร็อกโกถึงสถานการณ์วิกฤตผู้อพยพกว่า 50,000 คนฝ่าฝืนแนวชายแดนระหว่างโมร็อกโกกับสเปนทะลักเข้าไปยังเมืองเซวาตาซึ่งเป็นดินแดนส่วนแยกของสเปนที่อยู่ในแผ่นดินโมร็อกโกตั้งแต่เมื่อวานนี้ขอให้คนไทยในโมร็อกโกและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในโมร็อกโกและมีแผนที่จะเดินทางไปยังเมืองเซวาตาดังกล่าวขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองเซวาตาคือการข้ามพรมแดนไปยังประเทศสเปนผ่านทางนี้และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เอ็มดีและฟูเน็กของประเทศโมร็อกโกจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิแน่อาดิมาโยหานาลูอายองเหนือเกอแน่โยเยบอนเนมาอีนออายองมาโดอาดิเน่ก็เยอแน่อุ้งเควตาโอดาเลียมิแน่นึมาเหนือสาวแน่ว่าจ้อยกันยาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือโยจ้อนาลูเหนือเกอแน่โยเยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: มาถ้าเจริญเนาโก้ฮู้มาเลนาโก้นาโก้สปอสชอฮ์นาโก้ลาซาพูฮ์เนเม่เอโคอัตุอัติยาเลวชิฮ์โมเนดอบิเลวบัตองซุโมยาลาซาเม่เฮียวตาโมโดโดเนฮูเลวฮ์ลาซาญาเม่โมเนฮโมนาลูกาเนนูเจลวลาซาญาเม่อีคันจอลาซากาเกนีฮ์เนเม่สิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากากายกุญแจเอออยู่นิ่วโฆษณาบีเกอหมอญาแลนึ่งมาอ้อนานากาในเหลียวแน่ในชนยังง่ายยี่เนียวนากาเออสัมบูนาหอนี่จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนาหอนี่จำยองเวียนี่มีเอือโกเย่งาสีเวียและงายี่เนียว
5: มาเจอกันยา
6: โอ้โหดัจจ
7: ์โอ้โหชอปเปอร์
6: เบิร์ซุงค่ะ
7: ฟอกว่า
6: เนาะจง
8: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

อุจิพออุดุธรรมเดอเยนี้มีขันยาโยกะนาลุเนอรอเยเนียวอาเยเนียวนุมจิกะรอยมีนาลุทันเจอรอเอเยนี้โยกะนาลุเนอพะยาทันเจอมีเดเยเนียเดอุจิพอปะรอเลเยนี้หะกะมยอมัวดูรอเยเนียวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3รอเยเนียวกะนายาทันเจอหนาขอเนนาเลอายำนานาลีเวอร์หลานแน่นาลีเชหลังกันนี่เยี่ยนเยียวนิมจีนาล้อเยี่ยนเยียวจนเจองานดังนั้นก็ละแม่เดเยี่ยนเยียวเดทมิแน่ล้อเยี่ยนเยียวนิมจีนางานแน่อายุเชื่อมือแน่จีขอหลวงจุดามาเดเยี่ยนเยียวเดเยี่ยนเยียวนาลูเอล้อเธอเนี่ยจนนาลูชันเทนเน่นะหาลาหลวงล้อนะหาเนี่ยแม่เยี่ยนเยียวล้อมาข้อปะฮอนเน่เฟซบุ๊กปะแน่เดเยี่ยนเยียวเดมาข้อปาก็ดูนะขอเนี่ย AM ทิพาเอยาสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปาแน่ร้อยเยียนี้ขอแน่ร้อยเยียนเฟบัวปาแน่นะเฟบัวชมยอร้อยเยียนสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์สถ้าก็จะพอแน่นะฮะเนี่ยแม่เยียนเนี่ยร้อยเฟบัวปาแน่นะฮะรู้นะร้อยเยียนกดไลค์กดแชร์เออเธอจ้าแน่เนี่ยแม่เดียเนี่ยเดียโยงานะรู้แอยากากระพาลอยเหยียดนาลีที่รับจานี้ที่ขอลวะจอดามาเหยียดเจลังเงยีนอสมนอจานี้เหยียดนี่เนี่ยฮกาจอดามายาทอนจูอาเดเหยียดเดอายาจองทานเนี่ยบิดาเลเหยียดล้อเธออันนี้ชื่อเหยียดเงินนอเนี่ยรอเดือไทยมีของละคนน่ะย่อหืออันนอฉาล้อเนี่ยวานานาดาละรอมีเนาะก็เนี่ยนักเกอเหยียดล้อเหยียดมีขอเนี่ยเราถือกาอยู่หาชอตัวกาอยู่หาดามาเย็นยิ่งตัวกาอยู่เรื่อยเราขอนิจดูที่อนาคตเดียกาอีกขอนิจดูให้อีน่าเราเย็นเยียวนะขอนิจอยู่หากาอยู่หายำดาซาดาวเนี่ยเราเย็นเยียวให้ยุ่มเฮยำละคุยนะนะอายำละคุยพักฉาแล้วเนี่ยเราก็นะอายำละคุยนะฮะหลวงขอนิจดูเดียเย็นเยียวเดงานเนี่ยก็จะกาเอกากาฉันเทนเนี่ยนะหันยามแม่เราอย่างงานเนี่ยต่อช้าพอเนี่ยบินหาดากานะฮะดายาเตะเดเยียเดขึ้นกาลอยเยียก็กอเมจักาได้เนี่ยมีน้าลอยเยียโยเธอเนี่ยอันเนาะจะเมจักาเอกาได้เนี่ยมาเดเยียเดนิมจีขึ้นกาเยียนี่เนี่ยทอนเจอลอยเยียอัดเดืออาคาอันเนาะน้าลอมองที่เนาะฉลังอ่ะเดเยียเดบราสิน่าขอเนี่ยสี่สี่อาโขเอ็มังที่โขเย็นเนี่ยล้ออีน่าโขกำลังเกิดงานเดมังที่น้องฮอนเน่มังที่โขมีแน่ล้อเลยนี้ไทยอันนั้นนะอีน่าวันศุกร์และแม่เย็นเนี่ยล้ออันนั้นนะอันนั้นสมเชติบาลาฮสีนะล้อเนื้อกรกฎาคมอาโขนะขอนี่ยิพังอายาโกเชื่อกุเดเย็นเนี่ยเดอีน่าบาลาฮสีนะสัสยานะเกล้างาเย็นเนี่ยล้อบาลาฮสีนะสมเชตินะยาเดเยเนียเดนะอาคารนิสสอกระดูนะขอนิบลาเยสิงก็เลยรอยเนียวอาคารนิสสอบลาเยสิงกระดูนะขอนิสิงหาคมและคู่เสียเยเนียเธอก็เธอสิแกรอยเนียวสมเชตินะยาเดเยเนียเดกาเกลือสินะขอนิยหืออันละถิ่นนั่งได้ยังไงเยเนียล้อเฮงเนาะกระดูนะขอนิเธออันละเชนิบลาเยสิงรอยเนียอามาอันละขอนิเธอเนี่ยอาเดือสมเด็จพระพันปีเป็นเดือเกอเราอายุอุ้มให้เต่าได้เลเจอร์งาล่าอันนั้นเธอไงเนาะรอฮอลล์บินาดามาเดและมินาหุ่นน้องฮอลรัฐบาลปาจากาเอกาโดเลียสิเกิดได้สิเนี่ยเธอมินาที่น้องขวัญเนี่ยรอเนี่ยเธอก็เธอไงเนาะวันนั้นอันนั้นเกิดได้แม่เดียเนี่ยเดียไอ้กังงานก็กลัมเธอมาจากาได้ในมินารอเนี่ยต่อชาติบุ้มจอมแม่นะฮะดามาเนี่ยเหตุการณ์ในปีนั้นหาได้เหรอนะรอยเนี่ยอายุมีนุ่มรออาหัวอาผัวอาหัวอาผัวนี่เนี่ยชาเหงาเดที่เขาร้อยนะฮะเบียดามา

thế na đó cha ga nhúng chị ấy như là thằng chưa ai dám hơn là khôi lo phong anh này bị na hà đa để như nhà để cho cả na lũ về giờ na hà biểu đủ như nhà lo cái chỗ nào bala anh này na hà la cho cả na lũ về u đủ thầm á để như nhà để mà kho bà này na hà mà e lo phải bua bà này na hà mà e để nhúng chị na ngàn nè ai yo chơi mượn nè thì kho lũ về à cho đam á như nhà lo cái này na các cô làm thợ cho cả đàn này mà để gì nhớ để từ các công can bảo sự đi can hàng rát để khu từ các thứ hôm lo gì nhớ giờ bọn nào lù giờ thằng dưới nghe cho cả ai cả này phá cái mẹ gì nhớ lo các cô giờ nó nào lù lo thằng bạn này cho cả ai cả đồ lệ lo giờ mi nè lo lệ gì nhí thứ các hồi còn na lo nhớ lo thằng bạn này cho cả ai cả đồ lệ lo á lo gì nhớ giờ ở đời giờ cả nào lù na lo lệ gì nhí bà là quỷ sĩ chỉ lên nghe nó cái nhớ bi dùm nhà má đề lê chả gà ác gà đồ lệ mẹ dễ nhớ lo thứ mi nè lo dễ nhớ dễ ưu đờ lo dễ sự già mà già đờ khỏi ní đề dễ nhớ đề dễ ưu đờ chứ là người già họ đờ dò gà na lụ lo lệ dễ nhớ thật gà anh nó sùng chế bà là quỷ sĩ ăn cơ nhớ à dùng nhớ dùng cơ nhà ngà đề dễ nhớ đề thờ nè bà là thị sĩ ăn thì phá bà bì lòng nè nè cho bà mẹ lo ủng nhỏ dơ gà đù lo lệ dễ nhớ mì già phiếu chụp hợp mẹ lo yo ế đờ yo gà nà lụ lo thật gà bà là quỷ sĩ dì lên nhà nó cơ nhị dùng nhà ngà đề dễ nhớ đề nà yà thật gà yo sự lo yo sự đờ nà lo lệ nhớ thật gà à nà tì bà là chế sĩ nè là tà bà dùm đà mà dê dễ nhớ lo nà bà là chế sĩ nè là tà bà gà đù nà lo lệ nhớ gió nà lụ lo thật mà bà nè cho bà cơ gà yà cơ ngà nè dễ nhớ thật gà mẹo yơ gà đù nà khó nè balatisian sumya ba chobane lo nyo na ta ke phe na kho ne bala sum sia ye che ba chobane ye nya lo ho ne lo le ye ni tha ga ne ye la lo yu ga jo yu pa lo ye nya na si ya nga che ba choba ne a de ye ni a de na si ya nga che ba balatisian lo ye nyo inyum na ba tha ga ba so de kan hang ra le khu tho ga du na khu ba na yo ba le ja nga ne ye ni kho ni inyum na บาประจำตัวประชาชนเท่านั้นอยู่มั้งเนี่ยอยู่หาหมดโดแล้วอย่างเงี้ยมีอ่อนดูอีเนี่ยมีอ่อนเยอะเนี่ยอาตุกามาอาบามาข้อถอยอย่างเงี้ยที่มีเนี่ยล้อมีอ่อนเยอะหมดนะคนนี้อยู่หาอีเนี่ยเยอะๆอีอะเดียเงี้ยเดียวันเนี่ยเราเธอแต่มาเงอแล้วเลยนี่ยุ่งนะเธอการรอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เธอยอสื่อเดียอยากอยากหาหน้าลุแล้วอยากเกิดงานเราอย่างเงี้ยยุ่งที่อันนาเบอร์มายากเกินยังงาเดละเราโดนละเนี่ยก็กอดจังสาลุงาเลยเนี่ยอาศัยเงี้ยยังงาเดและโดนละนะเราเลยอย่างนี้แต่ก็อีจูเพื่อชาวบ้านก็ดูข้อเนี่ยร้อนมีจ่าเพื่อชาวบ้านก็ดูชมเมียวยาดออมพะงาเดียเนี่ยเดอีจูเพื่อก็ดูนะข้อเนี่ยที่อาบะมาเจออีนี่ชาวบ้านเนี่ยเนี่ยเราอินเตอร์เน็ตพอปานเนี่ยข้อนี้ชมเมียวดออย่าแม่เนี่ยเดแต่ก็การปะปาส่งภูมิภาคแล้วคู่การเราเมื่อเราขอนิทรรศเจ้าหน้าที่มีอยู่มุ่งดูอินเนี่ยขอนี้จะอินยาล้ออิจูเพื่อก็ดูน้านัวเย็นเนี่ยเราที่อาบะมายุ่มเจอเดินน้าล้อรัฐบาลปัดต่อหลุชาวบ้านแม่เย็นเนี่ยล้อแล้วขอนิที่อาบะเจนี่ยุ่มเจอเนี่ยสมญาตาเชิงอาบะมาเจอเอียน้าล้อที่อาเพื่อน้านัวชาวบ้านเนี่ยเฮ้ก็เจอละเดียอยู่ฮะยาดองหลังเดย์แล้วขอนี้สมญาตาเชิงอาบะนี่ละต่อปะยุ่มเจอไงเจอแล้วน่าต่อหลุอยู่หายคนเดียวเดียเนี่ยเดียเหรออีจูเพื่อร้อยเนี่ยบาสิบริการแห่งนั้นแล้วคู่เธอยาวยาวสืบโปยาวยาวนารุชมยาดองอ่อนเดียยาหมอนาแล้วเกิดงานในเย็นนี้ชมยังที่โปพยาดองปัวสีนั่นมีจ่าเพื่อร้อยเย็นนี้มีจ่าเพื่อแววร้อยเนี่ยเธอก็สมยาบะสมยาตัดเชิงอาบะมายุ่มเจียเดินชาวบ้านเนี่ยก็ดูเดียแล้วเหรอชมยาดองผ้าเดียเนี่ยเดียแต่บาลาเชสีก็เล่าเนี่ยร้อยเนี่ยแห่ยาวสืบโปยางาเดียและโดล่านะเราเลยนี้สมญาเชิงอาบาเถอรัฐบาลปันในชาวบ้านกาอยากเกิดผายเรายังมีจ่าเผยเราบิชาวบ้านเดี๋ยวแล้วถ้าการฝ่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคุกาอีเนอร์เราจะยังมีเยอะเหมือนกันนะขอนี้เว็บไซต์ถ้าก็จะพอเลยเนี่ยขอเนี่ยเราเลยนี้ชมยอดอ่อนยาไม่ได้เยอะเยอะเด็ดน่าเครื่องอะไรที่จะน่าเช้าเด้อชาวบ้านและขอนี้จะงานเทียเนี่ยเหรอนี่ยาบะบาลาโยซีนาลวงชอบะเนี่ยเดียเนี่ยเดตกาคืออะไรที่จะได้จะชอผู้พิการและคู่งานเลยเนี่ยมันไม่นี่นะเฮ้ยอย่ามาสาเดอรัฐบาลไปในชอบะและยาแม่เนี่ยบาลาโยซีนาลุล้อแอขอนี่บาสบริการแห่งรัฐและขั้วเธอพัดยานะ
แต่ก็จะพอนในเร็วหนีมือบาเล่พระชอบาลองหนีหนียาบาเล่พระชอบาลองในสิจะเดียเนื้อเดียเทมินะเราเย็นเนื้อหน้าขวัญโยสือโปยาเดอเราเลยเย็นนี้ฮัลโหลยาเกงอาเดเล่เย็นเนื้อจักกะเอกะดานเนเนบิสิบิกาเลเดเย็นเนื้อเดน่าเราเลยเย็นนี้เหตุกาเราเลือกสบายปานในชอบากาและเกิงแง่ล้อเย็นเนี่ยยิ้มข้อการยศทีมพระโดเลวพระยางาเสียเย็นเนี่ยล้อเหงาหูนะขอในถึงกระทรวงพาณิชย์และขั้วป่าล้อเลยนี้ถึงกระหม่อมโยหือพ่อปานแหน่ล้ออินทร์ขอรู้ว่าหลานจ๋าเนี่ยจอนดาวงาเดียเย็นเนี่ยเดถึงกระอันนั้นตีเนี่ยอันนั้นเชิงอ่ะบาลายเสียงเย็นเนี่ยล้ออุ้มหย่อเยียะและเราจะจัดต่อเจมาเอล้ออุ้มหย่ออยู่มาเจมาเอเย็นเนี่ยอ่อนแน่แล้วจังไทยเจเย็นเนี่ยไทยมีคนเดินเนี่ยยามาเจเดียเย็นเนี่ยเดียเย็นเนี่ยนิมมดอแพ้เราเลยเย็นนี้ฮักแน่ร้านแจ่มฟ้าและคุ้งเอาเนี่ยทงฟ้าประชารัฐและขั้วมาเอเซฟมาและขั้วมาเอเราอย่าเมื่อป่าก็ดูนะเบอร์ธนพิริยะและขั้วยามแม่เนี่ยเย็นนี้ไทยมีคนเดินเนี่ยยังอาเดียเย็นเนี่ยเด็กถึงกับมียาและอ่อนรัวเท่านั้นเราเลยเย็นนี้เสียงอันนี้เอ็กเกอร์ลัวลอยเงี้ยวรัฐบาลป่าก็ดูนะขอเนียมหยอพอป่าเนี้ยอะไรที่ขอลัวจ๋าเนี่ยเงี้ยลอหยอเยอะแยะเลยยาเยอะเนี่ยเนี่ยก็ดูเดเลยจนโดนหลังงาเดียเงี้ยเดที่ไม่ได้เงี้ยรัฐบาลป่าถึงก็มั่วนะขอเนียมเนี่ยลอยเยอะเลยเนี่ยเดียเงี้ยนะเธอแต่มาเงื่อลอยเนี่ยเธอก็อำเภอมีชีและยาเมลอนเนี่ยเงี้ยถ้าก็ทำแม่ยังอาศัยเดียเนี่ยเดจนอนี่จังที่ปู่ทำน้าเราเนี่ยไทยช่วยไทยและคุณแม่เราเลยเนี่ยถ้าก็หัวเราเนี่ยนี่ปู่ไม่หัวปากเกลียวก็ดูน้าเราเนี่ยบาลายสินาเดอันนั้นช่วยข้อเนี่ยอันนั้นนี่เชี่ยเราบาลายสีก็ดูเราอันนั้นช่วยข้อเนี่ยอันนั้นนี่เชี่ยนั่นเธอแต่มาเงือบาลากุยเสียงกันนี่งาเธอเย่เนี่ยเราบาลากุยเสียก็ดูนะอันนั้นเช็ดตีข้อเนี่ยอันนั้นนี่เช็ดงาเราเย่เนี่ยบาลากุยเสียงงาเดียเนี่ยเด็กที่ไม่ได้เย่นี่เกลือเขาก็เงินนั่งอายามเราคุยเราเนี่ยที่ว่าการอำเภอมาเราอยากอีน้าขอนี่เราเลยเย่นี่เธอกำหยอหัวเราเยียแล้วเธอเย่นี่จะเล่นยาเตะเด็กจะเอาตัวเราไม่ยอมแม่อยู่เมื่อเดียวไม่ยอมแม่งาเดและจักรเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิชบิกาเลเดียเนี่ยเดฮึกันหนาวเนี่ยร้อยเนี่ยต่อชาที่บิ้มเลยนะฮะดามาเนี่ยร้ออาโดลีเนชาต่อช่างงาเดียเนี่ยเดที่เขาเลยนะฮะเบียดดามา

0: Tana adoli ne cha docha lo le ye ni haga nyum ti ye ni a pon ne bina da lo ye ni yo ga na lu wa ja na ha byo du a ye ni de haga jona pala an ne na ha la ye ni yo ga na lu wa u du thama ye ni a lo ma kho pa ne na ha ma e a fe bo pa ne na ha ma e lo le ye ni nyum ti a lo nga ne a yo che mu ne ที่ขอรู้ไอ้เจ้าดราม่าเย็นเนี่ยรอเย็นนี้เฟซบุ๊กไปในหน้าหาลูน่าขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เออเธอย้อนแหน่ยาแม่เย็นเนี่ยรอเออก็เนี่ยนะก็กลัวมันถ้าจะกาเอ็กาด้านมาเย็นเนี่ยอินยุ่มเหงาจะกาเอ็กาด้านเนี่ยบิสบิกาเออเหงาเหงาหนาเดเย็นเนี่ยเดทก็ยังไม่จะสะดวกไปในจะกาเอ็กาเย็นเนี่ยเออก็ก่อนนะละเอียดนี้ถือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและครัวปานจักรเอกางาเดียเนี่ยเดอก็เดียก็กองาเลยและนะละเอียดนี้เอซินาโกก็เดียเนี่ยอินยุ่มเอกนะละเอียดนี้ถือว่าก่ออาหูบาชมยามเทียมแม่ดูเพื่อเยี่ยนยานยลิงาเจเปียงาเจละละเอียดนี้เจมินางาและก็นะขอเนี่ยนั่นก็หุ่นยนต์เลยนะขอในเชื่อก็ยังโตแต่มีในรายละเอียดนี่จะมีอะไรเด็ดเยี่ยดเด็ดไอ้ชิ้นนั่นก็เปลี่ยนในยาเชื่อรายละเอียดไอ้ขอในอีนี่ว่ายากาลองมือดาร่ามีในช่วงหายายี่ค่ะก็มีนี่แต่ยาล่าง่ายเนี่ยไอ้ขอในนี่อยากดอกพักกันไหมเยี่ยนี่รอจีแล้วไปขอเนี่ยนั่นก็มาเปลี่ยนนะขอในกำลังคือเดือดมีในรายละเอียดถ่ายดอกยาแม่ในเยี่ยนี้การไม่เป็นโรคเป็นลาบอัมปัสเซและงาเทียเนี่ยอยู่ส่วนงานนี้ก็รอนักก็มาจ่าเหื่อกลองหือเดือดแม่เตะและลอยเนี่ยนักเถกาลอยเนี่ยเอชินักก็เถกาเอกเงี้ยลอยเนี่ยอินยุ่มนะลอยเนี่ยอยู่ต่อการในยมยานเนี่ยยามมองอาเจนักก็หน่อเลือลอยเนี่ยน่าชดตานึกอยากดอดเจ็บพักเลยอัดเดือดไทยมีของละคนในทีมนะขอเนี่ยเจ้ามาเมื่อละครงานเจียเนี่ยเดยโคนารุที่นอนใช้ที่นอนที่โคใช้ที่โคเราเลยเนี่ยยาดาร่าอย่ามองงานเจียเนี่ยอินยุ่มเหงาเจ้ามาเมื่อละครแต่ขอนี่เดียเนี่ยเดยยิ้มสุ่มผ้าหุ่ยยากาเจนี่นักก็หน่อเลือดจงงานเจียไอ้สิ่งนักก็เหรอเหรอหมอเนี่ยชิ้นยาเนี่ยหมอจุกก็เป็นในลาซาเลือดแต่เดียเนี่ยเดยน่าที่หัวก็ดูแต่สิยากาเจนี่ยามองอาเจอันนั้นเองกูน่าเย็นเนี่ยที่นั้นยิ่งยศเสือยามองอาเจเย็นเนี่ยไอชินาก็น่าเนี่ยเลือกเธอแล้วเลยนี้น่าเนี่ยดอกพักเลยน่าแล้วเลยนี้ชมหมอเดินย้ำจากขอดอกย้ำจากขอดอกเดินมังเงาเดียเย็นเนี่ยเดี๋ยวขอนี้จ้องไอขอนี้อินยุ่มพยายามมองเหมียวเธอน่าแล้วเนี่ยสมบูรณ์จอยายิ่งอ่ะเย็นเนี่ยเราสมบูรณ์จอยาเราสมบูรณ์จอยาเธอปฐมนั่นด้วยเข้ามายามอผ่ามัธยมมหาวิทยาลัยจอเดอร์เราเลยเย็นนี้อาจจะมีแรงงานแล้วก็น่าเคยยี่เคยยามือหลักเฮ้ยนะเราเย็นเนี่ยสมบูรณ์จอยาเธอเราชอบปัวเราอยู่ตากาปัวออลาเนี่ยปัวยังอาจจะเย็นเนี่ยเราแห่งยุ่งเบอร์ชอบแอปพลิเคชันและคู่เธออย่างงานในอย่างนี้ชออยู่หาจะย่อเธอชั่วย่องานเลยแล้วรอตาตาเงี้ยชอนยาวรอเลยเนี่ยเขารู้ว่ายาล่ามีแน่รออย่างเนี่ยเธอมีแน่รออย่างเนี่ยเหตุเหตุเต๋อยังเงี้ยชออีนังเงี้ยชอในอีนังคนนี้ที่เขาเลี้ยเดี๋ยวคนนี้ย่อรออย่างเนี่ยเหตุเหตุเงี้ยชอเนี่ยแหกร่างอาจจะเป็นยี่ป้ายย่องานเลยและรออย่างเนี่ยแหกเงี้ยชอในที่เขาเลี้ยดูเนี่ยรอเอี้ยรู้แล้วคนนี้อย่างงานเธออย่างเนี่ยนุ่มก็คือยี่ห้อยามเราค่อยหนาเดียออนไลน์เราปานแน่เราเลยนี้เฟซบุ๊กเราปานแน่แต่มันเงือกเนี่ยเนาะยอมยาเจียังงาเดียอินยุ่มนาทุเรย์ย่อหายกัจเจดอเพจจอเนี่ยเราเธอเนี่ยที่อ่ะทนจุนยาย่อออกแล้วเราเย็นเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเลยนี้สมบูรณ์จอยาเธอเรายอมยาเดียยามองงาเจียอ่ะโขเราเย็นเนี่ยเชื่องานเนี่ยนี่เชื่อองค์เกินี่ข้อเนี่ยเราเย็นเนี่ยนี่เชงานเนื้อช่วยหัวหงกรณีเดแล้วงานเทียเนียวน่ายอมยากานะขอเนี่ยแล้วเลยอย่างนี้เพราะว่าเราอยู่หาชอดเนื้ออยู่ต่างเงาโลอยู่หาสัญญาชอดเนื้ออยู่ต่างเงาโลแล้วเหมือนกันขอเนี่ยออนไลน์ปานเนื้อม้อเนี่ยที่เขาเลยจะเล่นเงาโลแล้วเลยเนียวถุงยาหน้าไม้แล้วคือเธอมาจุ่มงานเจี๊ยเนี่ยมากูมีเนี่ยเราเนี่ย ทมีเนลอทกันเนหญอเลลอเลยนี่ยอมญาเนจงอาจิเดเยญเดนาทีอานาหญอเลนาขอนี่ลอเลยนี้อชอเอลากากูโลซาโดโลเลมีเนมอจกาขอนี่มาอีซาลอเยญนาโกขอนี่มาโกฮออีแล้วขอนี่จงอาเดเยญเดมามานี่นาอีญุมนาลอเยญอีชินาโกทนาลอเลยนี่ขอๆมาสิญญาเนยฮันยอเลงอะเลสิญญาเนขอมาหมอจุกอยเนลาซานานาโกทีเจมาเปียวลอเดญาเดจอญาเดเยญเดเทมิเนลอเยญมอฮอปาเนนาลอเลนี่กัญญานาลอเธอเนยออัญญุมอิสงาเกมาลอเยญญุมนาฮยิละคอยนาขอนี่ฮะชอฮายอฮาชอปอขอนี่ยออลอเทียทีอะดอเพกกจงอะเลฮอลอปอขอนี่ยออเลมิเนเทมินาสวาเนฮอลอยูตาลอยอฮานาลูลอยอคายังเจอดามาคอนยูฮายายาฮองานเนยนิมลาคอยจอดแมงาเจลอฮโกฮกาเยเทเฮเตเยยอฮามาชิญาชอเนเยลอนากอญอเลกาเตมังยอมยาเจยังพาเกยางาเดเยเยเทนายากูมินาลอยากเกเจคอสิญามอันเจคอนิจองฮอมอมินเนยอฮานามาชิญาชอฮาเนคอนอีอับูเดเตมังอัลลีเดคอนงาเดเยเยเดที่อันนั้นเหรอเลยยุ่งในอิโดกันเหรอเลยเนี่ยอยู่ห้ามชี้อาชัวในที่เขาสนใจเนี่ยเราเลยนี่อาชัวในอย่าบอกสรุปบิดจังเหรอเราเลยเนี่ยบิดดินน่าเหรอแล้วเราเลยนี่ยอมยาจีจ้าอย่างเนี่ยเหรอถึงมีเนี่ยเราอยู่ห้ายาคนเดียวเหมือนจะแม่เนี่ยเนี่ยอย่างนี้เขายามเราคุยไม่งั้นเจเราเลยนี่อยู่ห้ายาอายามอยู่ห้ายาบิดเนี่ยเดย์ส่วนงั้นก็มาลอยยุ่งเฮียนะอาบูแต่มึงเอออาลีคนเนี่ยยาย่าเดียเนื้อเดียนะขอนี่ลอยเนื้อย่างมาใช่มินะอยู่ตาขอนี่ยอมีนี่ย่างอร่อยยุ่มเบอร์ลอยนี้ย่างมาใช่มินะอยู่ตาเดนะขอนี่ถุงยาอนามัยและขวดเธอยาอยู่มาเจเย็นเนื้อสะดอยเจมังะลอยเนื้องาขอนี่ฮลอยยังเหยดมแม่ยเนื้อลอยย่อฮะยเนื้อกานะขอนี่ย่างยาผายลอยเนื้อเธอเนี่ยมายังมาซามินาอีกยุ่มน่าเสียขวัญพยากรห้องอาเสียเย็นยาไอ้หรออาเกจีนก็เปลี่ยนงาโลมาเปลี่ยนงาโลเดี๋ยวมีงานก็เลยยังซานาเทียนาเบียจ้อเลยมองงานในอย่างนี้เธอก็อย่างก็เนี่ยย่อหน้าก็เธอมาบินหย่อเลี้ยก็ดูอีกยุ่มหมอหอปะเราจะสังเกตก็พอชอบบ้านในยามนี้จะแม่ยังก็ขำอย่างขวัญยามจะจะกาขวัญจะเธอมีเนี่ยเรายังมาซามินาเราเนี่ยน้าก็ยังงาโลแล้วก็เสียยากรห้องเย็นยงมีเนี่ยเดียเนี่ยเดียคือน้าขอนี่อินยุ่มลอยเนี่ยวถึงกันเนี่ยในสิ่งนั้นก็ยอมอย่างนี้ยอมงาเดียแล้วอีจังเดียแล้วจะกันเอกาตันเนี่ยเล่นหน้าที่อันนั้นอยู่ช่วงนั้นก็มาลอยเนี่ยวย่อฮะลอยเลยอีเมียเลยแล้วถุงยาหน้าไม้ที่คนเธอมาอยู่มาเลยแล้วแล้วนักก้อนย่อเลี้ยมาเสียเลยเขาเล่นเนี่ยดอนะอินยุ่มเบอร์ย่อฮะชอบเช่นยาแล้วขอนี่จะเดียเนี่ยเดียเธอการนั่งก็เธอลองมองดูการยิ้มมาสานี่อาจจะเป็นตีน่าแล้วยังก็งอเลยยิ้มเดี๋ยวก็อันดูอินเนอร์สายอินยาแม่ยิ้มเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็อันดูอยู่หัวแล้วก็ยาแม่เด็กเธอการเนี่ยไอ้สิ่งนั่งก็กูหัวเธอยาแม่ละแล้วนั่นหาเนี่ยสายเนี่ยจะไม่กูหัวยาแม่เด็กไอ้คนเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยสีละแล้วคนนี้มังงะที่ยับยุ่งแล้วมาจอนี่สีละแล้วคนนี้มังงะเด็กอย่าอย่ามือพะสิญามอนาขวานี่มาสะดอนี่ลอยเนี่ยมอจกาเยเนี่ยละเลยนี่งานาก็กูหอยมังนาขวานี่ยูเบอร์เอกชัวปาลอสดาเทานามาจีนี่ลออาชอห้องแลบและคุ้งงานละเลยนี่จะถ้าก็สีโกดูแลจะเดียเนี่ยเดี๋ยวหอยอีมาสันนี่ลอที่พับบาขวามาเกลี้ยเจียเนี่ยอย่าหานาก็หนูเล่นมีอารมณ์และสิญามอนาขวานี่ถ้าก็ถืออีเนี่ยกูหอยอีเนี่ยน่าสิญาเนี่ยลอมาหนูเล่นนะขวานี่อย่าหานึกมาก็สร้างงานเนี่ยแล้วขอนี่หนูเล่นงานเจ๊แล้วนะขอนี่เรามาสะดอนี่มอจูกาเอียเนี่ยยมือลาสาอีเดอส่งงานก็มาลอยเนียวก็ข้อไม้ฉีนยาเนี่ยมอจูกาเอียเนี่ยยมือพาลาสานะนักก็มันน่าชอบหาลวดเด็กยาจอนยาแม่เย็นยาล้อเธอมีเนี่ยลอยเย็นเนียวเฮก้าตัวลูกเอ็กก็ลาเฮน่าขอนี่อัดดังแบกายเอาขวเล่นงานในเย็นนี้อีสินักก็อินยูยามันยามอเธอนะขอนี่อยู่ตาการเนี่ยหย่อเลือนะก็มีเนี่ยที่มีเนี่ยย่อหาอยากหาย่อหาฮัจิยาย่อหามียาเนี่ยมันเงินนะเราถ่ายอยู่ตาเดแล้วอยากกันเนี่ยอยากกูเดแล้วอย่างนี้ย่อหาชอบบลาเดนะขอเนี่ยถุงยาหน้าไม้แล้วก็เธออยากยุ่งงาเดแล้วอย่างเงินนั้นนะก็หย่อเลี้ยงงาเดแล้วอย่างนี้ย่อหาหน้าลูกเวอย่อหน้าผายแล้ว jaga aga da nyane bisibiga le de ye nyo de ayam ho na lo ho mi apo ma pa jela nga ye nyo timi ne ga ne na ayam kha jela ho lo ye nyo aye cha ga la bina ha da ge ma de ye nyo de ga nyu che pa ne bina ha da na chomyo ma nga ba kho so na pa mi pa ne nga de la nga the ye nyo ga ayam kha jela lo a pho bina hada ne ayam jie na go imade yoga na lo uti yumu lo de akhanu so ayi midane thon jene jono nge na lo nga ne ayo cheme na uso uti e patan jula made go imade udu thama
1: nga thu jo do ya ya nga tu ma le thana na ma thana ma na ye man na kha di do wa ye ga na ayo ya go ne cha me nyua Mamma, I am a good car, a good car, well, but the damage, but go back on your, you are my mind, and not cut it, no can have more.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569อีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา

0: จับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569พร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยการน้อมนำตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อร่วมแสดงความขอบคุณรำลึกถึงความเสียสละและเชิดชูเกียรติของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติของชาติตลอดมารวมถึงสะท้อนภารกิจอันยิ่งใหญ่และความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง3หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมตั้งศูนย์ฟื้นฟูและพักฟื้นสำหรับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อรองรับการดูแลรักษาพยาบาลการเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลทุนการศึกษาและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้เสียสละปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัทฉางอานเปิดศูนย์ซ่อมแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกในไทยและพัฒนาทักษะช่างซ่อมบำรุง
3: นายพัทรวุฒิเพอร์แสละรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับนายเติ้งจื้อเทากรรมการผู้จัดการและประธานบริษัทฉางอานออโต้เซลล์ประเทศไทยจำกัดเป็นศูนย์บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยบนถนนสุขุมวิท77กรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและพัฒนากำลังคนรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงเป็นศูนย์ให้บริการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแต่ยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับทักษะช่างเทคนิค EV ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมรองรับนโยบายผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคโดยปีงบประมาณ2569ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่จำนวน 15,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยปรับการทำงานชุดคุ้มครองตำบล51แห่งเน้นงานด้านการข่าวพร้อมเร่งติดตั้งตะแกรงท่อลอดถนนทั่วจังหวัด
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนราธิวาสว่าจังหวัดได้ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51แห่งโดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมกำชับให้เน้นงานด้านการข่าวลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสเมื่อเกิดเหตุผิดปกติผ่านนายอำเภอพร้อมวางระบบการปฏิบัติงานของชคต.ควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนอกจากนี้ยังเร่งรัดการติดตั้งตะแกรงป้องกันท่อลอดถนนทั่วจังหวัดกว่า 2,000 จุดภายหลังเหตุลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยให้ประสานหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการในจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญเป็นลำดับแรกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์
1: ธรรมชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่ พ่อหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสน้องในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
9: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

บักซุงพี่น้องพุงยินถอมเฮาเขากูก็กูเกิ้ลค่ะชวบกันที่ณดอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476 GHz อยู่จอมข้าวหมู่ข้าวนุ่นดีห้องปล่อยเสียง AM 1476 GHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่อยู่เป็นอุ้ยก้อยสี่พี่น้องเขาค่ะอ๋อหรือการรายวันจังไหนเนี่ยค่ะพี่น้องเขากว่าเอลเลยดีไรกันมาพองเนี่ยค่ะโยก็อย่าลืมค่ะรู้ลำด้วยถึงลองไปอยู่ลีกันในลำลองหรือสี่เปิ้ลข้าวโมข้าวนุ่นค่ะเป็นอุ้ยก้อยสี่พี่น้องเขาในวันเมื่อในเป็นวันศุกร์ที่31เลือนทนเจ็ดสองเฮงปลายสาวหกในนั้นค่ะเป็นเลือนแปดลวงสองคำพบทุบจอมกันดีAM 147เท่ากี่ละเฮิร์ตที่ในพี่น้องเขากว่าอะไรไปอะไรก็ให้รถเพื่อเขียนกันเดี๋ยวก็รู้ลำด้วยถึงลองป้ายอยู่ลีในค่ะพี่น้องเขากูสำเซียนปึงค่ะเนาะเมื่อในเดมี่ลองอีสังผ่องแค่เราเปิ้งมุมมองปันเฮียงอย่างนำเสกัมค่ะ

อ๋อค่ะเนาะเลยลือเฮือลือใจกันกว่าเย้าตัวลีงามถอมเพ่งความกันก็เย้าเย้าไหนค่ะกำเนิดขึ้นมาสืบเงินถอมด้วยลองเอามาฝากตอนถึงพี่พี่น้องน้องเขาในวันเมื่อไหร่ค่ะที่เป็นลองสังสืบเงินถอมด้วยค่ะยาลีพักนอกในค่ะมันหนังหลาดกันไว้นั่นค่ะนะเนาะพักนอกอันว่านั่นก็อันออกอยู่จอมเตนาเนี่ยค่ะพักนอกก็มีน้ำในจอมเตนาเสมอค่ะเอาเป็นว่ายายานี่เป็นยายาลียอดหากว่าต้นเวอร์การพักนอกในเตหมอกในเฮอร์ป้อแจงแล้งตาเป็นแห้งหลวมอตื้อเจอเปเปอร์อยู่ยายาต่างเจอหนอกพักคือก็เป็นยาลีย่างวันปีมีอยู่ตาเซอันเตยิบเหมือนหนังเตียมไหวจังในปันถึงพรลีตาก้นเฮาอยู่เย้าพักนอกนั่นไหนบ่ย่ําด้วยมีอรสาคมจอมกอมไว้อายมันซ้ําไข่เหม็นลิบไว้ค่ะนะผู้มีปืนหูภายายาเขาเตรียมหมายไว้ว่าหากการมื้อพักนอกตั้งสิ่งเข้าเป็นยายาทั้งหมดหมดบาดซึ่งหนังไหนค่ะนาวเอาเจี๊ยบว่าเอาเย็นซึ่งไหนซึ่งเอายอดเวอพักนอกแลยอดซุมขอนคือล้อกันเนี่ยก็กินนํามันนั่นตักได้หายไหนค่ะงูตอดงูซักแลแม่งมีกล้องมีอย่างตั้งหลงตอดจีจึงเอายอดเวอพักนอกนวดเสตาปันตีห้อยจีห้อยตอดเยาะก็ตมเวอตมตนมันกินเศษกําไหนค่ะหนาวนกหนาวอันแคนวันมันจึงหากว่าเวอพักนอกตั้งเสียงขือล่อนหมักผิดปอมเสกินค่ะตีเป็นยายาลีแทงอันนึงค่ะนะก้นมวยขึ้นแอลเจ็บจึงเอาตนเฮเอาเวอร์ตั้งเสียงนั่นขือในมอลินเหมาเหมานั่นเฮานั่นขือนั่นกึดสามปุ่นหนึ่งปุ่นเยาก็เสิร์ฟล้อเกือเจ็มตานกินเลยเสกินก็ตักตีหายเลยค่ะเยี่ยวอําออกว่าไม่เนื้อเป็นลี่ว่าเป็นไซในซึ้งเอาตนพักหนอกตําหาแล้วเยาก็เอานําห้าวเข้าเฮ็ดน้ํามันเสกินวันติ๊กๆจึงตักหายแค่นอยู่จึนเสอําก้าผู้เป็นรอกะลี่หมากว่าลี่ตนเขาเจ้านางยังจังป้าหมากลี่นั่นออกจ้อมเยี่ยวอยู่เยาค่ะติ้มมือเนซันนาขึ้นตื่นไว้ในซึ้งเอาตนพักหนอกพักล้อขี่จ้างเสเผาไผ่เหย่าก็เอาเผามันนอกล้อเหล่าเสอุ่มตาเสตีเป็นนั่นในค่ะกินไม่ได้กินแต่มันเจิงเอาค่ะเนาะกินหญ้าเมนเมี้ยวอันจ้างเหมือนั่นและมีง่วนและสังผู้ยิ่งราศีนาลืนอ่ำมันเฮออ่นเจ้านั่นและสังเอาพักหนอกตักเฮแห้งแห้งเหย่าก็จังเนื่องตั้งผิดช่างเขาต่านกันเสดำผ่องผ่องเสกินกูวันค่ะผู้อันเฮ็ดการนักการนาอํานั้นก็นั่งนําหน้าป่นตีแลเลยคําตามเสภายภายอ่อนป้อเหลียงเจ้านั้นก็เอายอดพักนอกอันเหมาสุดเสนั้นเสแลเจน้ําอุ่นยอก็หนวดเอาน้ํามันเสล้อน้ํานมโวเสกินปันกูวันตะลูกอ่อนเป็นต้องเกอต้องป้องต้องเจ็บต้องแก้ในซึ้งเอาน้ําพักนอกเสล้อสมุงลําเสปันกินตักติหายเหย่าในค่ะลาดความกักเสียงหับเสียงเจ้านั่นก็ลูกมาหูไหนกินไว้พักหนอกหนึ่งปอกหาไว้กวนจางหายแค่นี้ว่าจังหนังไหนคะนะจามตัวไหนคะเนาะเอาพักหนอกแผ่ยังไว้ในโฮมเฮาเฮียงหลีงามเยอะก็จังหิวเอาตาหาแก็บเสริมน้ำดิบเจ็ดขันหาแก็บเสคือเฮาเฮียงต่อถึงกึศหนึ่งคืนก็เอาเกลือหวานนำนักเจ็ดขันหาแก็บนั่นเตาเสริมร้อยเยอะก็เสริมไว้ในก๊อกเนื้อแอบอึดพาหอมไว้กินหนึ่งปอกหนึ่งเจ้าหนึ่งวันสามปอกอันเป็นปมเป็นตึงจ้อมตัวแลผิวเนื้อเหลืองแห้งหิวจนนั้นตักติหายแค้นอยู่ค่ะพักหนอกแสนยาในกอเตติวาวาค่ะนะเอามาฝากตอนถึงกันตีในแท้งไหนค่ะ1พักหนอกแผ่แห้งอย่าให้ถูกแม่นสาเหลียดซิด4แก็บหมักผิดปอม1แก็บเลือดผา1แก็บตําเป็นผองยอกอนอกเตาล้อนำพึงแซ่จัดกิน1วัน1จ่อกินหึงถึง1เหลือนเยาซึ้งรอกาตั้งเป็นอันมีไว้ในตัวนั่นที่ยอดหายกว่ากินหึง2เหลือนซึ้งผิวเนื้อผิวหนังอันเหี่ยวเหี้ยงอยู่นั่นเตจึมย่ำมาเสมีสีเงาและมีเหือยางมาป้อกินหึงถึง4เหลือนซึ้งอําเฮออํามอยเสกว่าเมาแวนสูงโตป้อเมาหงหงมันหนังนุนวัดซึ่งหลังนั้นค่ะนะป้อสุดกินกว่าแทงติ๊กๆซึ่งสังเจอเท่าแก่อายุถึง5 60ยอกอเตขึ้นเป็นหมาเป็นสาว17 18วัดซึ่งไหนค่ะนะปึงอิงดีปืนหูปฏิสามารถที่ลุงเสียงผู้เว้งจำหอมเขาเนี่ยค่ะเอามาฝากตนถึงพี่น้องเขาให้เลยหูเป็นปืนหูแกมตัวกันเกี่ยวกับรองยายาลิแบบพักหนอกเนี่ยค่ะยอกอตั้งกินตั้งเยี่ยมเฮาค่ะก็เฮ็ดเลยเหมือนกันเหมือนหนังวัดซาพักหนอกซาว่าหลายลองหลายอันพักกับน้ำผิดผู้น้ำผิดตาเลี้ยงน้ำผิดมาเคยซ่วมกับเลยกูลองกูอันเหมือนกันด้วยกาหรือเลยสุกสีหมดเสือเซียนใส่อย่าไปให้มีกลมมีลินอย่าไปมีมงมีเมียงมีเตียกของเจ้าหลังไหนค่ะนะอันไหนก็มาฝากตอนถึงพี่น้องเขายายาลีในวันเมื่อไหร่ค่ะ

0: สวทเก่งใหม่ AM 1476 GHz ค่ะอย่าลืมปั่นแห้งค่ะนะ
1: พรหลีนั้น

0: มาสงค่าบ้านเมืองแน่ในกอพ่อค้าเขาพี่น้องไปอยู่ที่นั่งตอนการปล่อยพิญญาเมากรรมเซียวแลไรพินบอกมากแขกคึกตอนเท่าค่าเหมือนเหมือนเลยค่ะอันนี้ก็ปายามาอุกมาโอ้น้องพี่น้องเขาสีปอกเหมือนกันค่ะนะบ้านเมืองแน่ไรพินบอกมากได้ก็เป็นผู้ห้องความจื้อเสียงใหญ่ก้อนหนึ่งได้ก็เป็นปีโมโมคัมเอไหนค่ะมาสงค่าพี่โมโมคัมเอ
1: มาสงค่า

0: 我领一套八万万本松卡那个那整个靠那什么摩托车龙卫卡那อยู่ดีๆโมโมเขาไม่เข้าคันหนูยามมีตัวโทษมาจึงของพวกค่ะเกี่ยวกับยาเมากรรมในค่ะเนาะ
1: ยามหันแดยามหันหนูค่ะเน
0: าะอ๋อค่ะ
1: จะจะจะจะก้นกินยาจะไหนก้นสูยาเมาเราจะไหนเนาะยามหันเมาเนาะ
0: อ๋อค่ะ
1: อันไหนก็มีลิงเกาเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มีดีตัวเจ้าเก่ามีดีใจเข้าจะไ
0: หนอ๋อค
1: ่ะก็กินเอก็
0: ก็
1: กินเอ๋แล้วก็เป็นยาๆเนาะก็กินน้ำแล้วก็เป็นเพเนาะอีหังก็ยาเส้นเขาก็ยำยินเนาะยาผินล้ำเนี่ยก็กินเอ๋เนี่ยเป็นตั้งเป็นยาเนี่ยยำยินจะไหนใจเต็มใจเต็มเลยเนาะก็กินน้ำแหละก้นแหละยำหันหนูไอ้ก้นกินยาผินขี้ยาผินอื่นยาผินเนี่ยยาผินอันล้ำนะขี้ยาผินเนี่ยป้องเมาเนี่ยก็มันเกี่ยวหังแกล้งจะไหนเนา
0: ะ
1: นอนโคแล้วก็การก่อมไข้เฮ็ดยังก่อมไข้เฮ็ดแล้วคันมาพอไหวมาแน่อันที่เฮือนมาในก่อมสายอ่ะหังอ่ะเนาะลูกล่างก่อมจังต้วยแฮเนาะเมก่อมไข้ต้วยมันอ่ะเนาะเป็นมาจังไหนก็ก้นหังลีก่อมหังลีน่ะเนาะสารเนื้อเขาเนี่ยอ่ะเหลืองแฮไข้เขียวไว้จังไหนอ่ะก้นกินก้นอื่นยาผินล้ำเนี่ยตาเขาก็พอเขาลาต่อกันเนี่ยเขาด้วย face to face ใช่ไหมน่ะเนาะเขาเนี่ยหันพัดด้วยเขาลีลีก็ตาเขาเนี่ยเป็นเมี่ยงไว
0: ้
1: หันพัดเขาในเกก้นใช่ไหมเน
0: า
1: ะดีกว่าเลยเกก้นก็หันพัดดีลาสังก็กูโก้ไอไอใช่ไหมเลยเนาะยอมก็ยอมเลยตัวห้างก็มันลีว่าที่กินไงเนี่ยมันดีตื่นคือเขาแก่ไหนเนาะเปลี่ยนชื่อก็ย่อเขาหลุดทิ้งตัวเขาเปลี่ยนก็ย่อเราก็ย่ออันลีเนี่ยมีเสะเนา
0: ะใช่ค่ะ
1: มันมีหางมีดีตัวเจ้าเก่าแก่
0: เนา
1: ะมันก็ได้กินเว้ยพอจำกินข้าวในกินหนูอีดออดจะไหนได้เป็นยาวเลยเนาะแกวันอย่าไปกินน้ำจะไหนเนาะพอกินน้ำเนี่ยสู่เขาในก็เติมหมดอันนั้นเน
0: า
1: ะตอนนี้กิน
0: ไปอยู่ดีเขาค่ะก็ดียุบย้อมหรือสินั่นก็เจมขี้พ่อเขาค่ะเตะตุ้ยเขาค่ะก็เ
1: ตะดีนั่นใช่เน
0: า
1: ะ
0: กินน้ำมากก็จะเป็นพี่จังเป็นพี
1: ่นั่งสระก็ว่ากันน้ำเจ้าลูกเน
0: าะ
1: มันว่าก็เป็นน้ำใจมัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้เบี้ยงหลักก่อนที่ว่าพ่อก้นกินยาในจึงมันดีจังขี้ขันเลยค่ะ
1: เออขันเออขันขันเลยนอนโคตรอยู่ดังวันดังวันก็เมียเขายามหาเนอร์ใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อค่ะอ๋อค่ะ
1: พ่อหรือจะไหนแน่นอนการทางก็มันใครเฮ็ดขี้ขันเนี่ยจะไปว่าทางมันน้ำน้ำใครอาบใช่ไหมก็เมียมาบอกสามสี่ห้าวันเนี่ยอาบน้ำใช่ไหมเน้นใช่ไหมแน่น
0: อ
1: นตีเหตุการณ์ตีแกก้น
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เพราะว่าขี้ข้านมาในพ่อนจ่าอันดีมาจอมตั้งหลังในมี
1: เทียงน้ำ
0: ดังว่าที่อีสุดมันในก็นึงได้ก็เต็มปีนเหตุการณ์ในเฮือนในเย่
1: ซ้
0: อมได้ก็ลองไปบางทีก็ตียุบย้อมลง
1: เนี่ยเพราะ
0: อย่างก็การแต่ที่เฮ็ดในวันในหน้าในกลุ่มในย้อมจะในก็ตียุบย้อมลง
1: ใช่ไหม
0: คะเน
1: า
0: ะเอาค่ะแล้วเส้นอันในคุณดาคุณเจออันเป็นหมาหรือสาวเขาเจ้านั่นค่ะนุ่งตองย่ำหันความเด็ดมีสังกำน้ำในเจ้าในค่ะ
1: จะไหนได้วาสนาไปวาสนามันเนาะก้นนิ้วแล้วหนึ่งเหมือนกันเลยอันนี้นั่นรู้เฮ็ดในแก่น่ะแก่น่ะ

0: 包多好礼着，印好的礼，包印好礼着，礼很好呢，礼礼很好礼着，完好蒙好礼，那来问在哪看呢？糟糕，多好呢，礼礼吧。
1: 好看，好看。
0: 比得烫着呢。
1: 不能那个，干嘛当时俺好看的嘞？现在那个东西太多。
0: 那还留些来多好礼当，好礼哟哈，俺好现那个好礼，现太礼是何？
1: 就
0: 问这能当了，
1: 他比
0: 比得疼这能，比我包些干用个，他还欠了这能了。那在的米这能了，地本对的，变这能变这能的贫富了。那在比得比些还离得我了噻。
1: 是哈，咁那个俺弄不来他比好少了，俺比较开远，上远拉长比弄带脚个不一样，我感觉米一上天无可能。
0: อันลีน่าเขาไม่รู้เฮ็ดน่ะน้องใช่ไหมก็น้องเขาดูเขาหลานเขาจะไหนพอเขาเฮ็ดก็เขาก็ใครจ้อมเฮ็ดพอเขาไม่รีก็เขาก็ดิ่งลีน่ะน้องเขาก็เฮ็ดให้ลีเขาหลุดสอนบันเขา
1: คือเรื่องมอสั่งมอสั่ง
0: ถึง
1: ร้านของข้าด้วยกันเนาะพอข้าดิ่งสั่งสอนเฮียก็ปล่อยพุ่งปล่อยแป้นในเขาก็ดีกว่าด้วยตัวอย่างอัน
0: ดวนแน่คำหวังรู้เน
1: าะ
0: ตัวแน่อันคำพูดนะเขาหลุดสอนบันใช่ไหมเขาสั่งมอสอนเนี่ยก็เขาก็เป็นก้นลีกันใช่ไหมเน
1: าะโอเคใช่ไหมคะเปิ้นลาดูค่ะแล้วเนาะมือไกวอู่แน่จังงับปองวันมึงเออเนี่ยเพราะฉะนั้นในก็พ่อแม่ก็นึงมอสั่งมอสอนลูกในลูกล่างมันก็ดีลักเหลี่ยมหยินแง่นั่นค่ะแล้วเนาะก็ในก็เลยสุดถามทั้งสองก็ค่ะเนาะขย้อนสั่งถึงพี่น้องผู้ยินหอมเสียงความใจจึงหรือเพียงค่ะ
0: อ๋อถามนั่งสลานั่งไรแน
2: ่ถามว่าพ่อเป็นก้นมาก้อนนึงแน
1: ่เอาค่ะ
2: พ่อว่าเขาเป็นก้นไหนกะ
1: เอาค่ะ
2: เขากึ่งมีก้นอยู่ยูไหนกะ
1: เอาค่ะวันเจอค่ะ
2: วันเขาเป็นคนมาในเขาเหตุเดียวสางไหนกะ
1: เอาค่ะ
2: วันเดียวนะมาเพราะว่าลัดลงจะขึ้นไหนก็พอหักจะขึ้นไหนก็แต่จะขึ้นเขาใน
1: เขาเหตุอีสัง
2: เยาะเขาเหตุอีสัง
1: เ
2: พราะว่าตอนเดียวเขาลัดลงยามกำเลย
1: เอาค่ะ
2: เพราะเขาตึ๊ดตื้ออยู่ในว่าตื้อป้นเหนือจะไหนเป็นเยื่อขาจะไหนแต่การจะขึ้นเขาที่เหตุกรรมกะ
1: เอาค่ะ
2: แล้วก็เขาที่สืบกับเจเนอเรชันเขาไหนคะเน
1: าะ
2: ก็ไหนคนตีค่ะเนาะภาษาเขาในก็มันไรมั่งง่ายๆก็เอ้มีแต่คนมาเขาเป็นคนมาในเมตเตค่ะเน
1: าะ
2: มันในพรมีไรบางเป็นคนแล้วก็เมื่อเขาเป็นคนในเขากึ่งมีว่าคนพรในเขาหักเดียวฮะเขาเป็นคนจะคืออีหยังก็แต่จะคือเขาเหตุเดียวฮะเพราะเขาที่เหตุจะไหนในเขาเราเป็นคนดีกะ
1: โอเค
2: มันดังว่าเรายามเอากำไหนเขาเป็นอุปัตอาจจะเป็นเพเขาเป็นเพมาไหนอันเขาเป็นคนหนึ่งก็การขันก้นหนึ่งก้อนเนี่ยมันจะซุ่มพอซุ่มในก็อันเขาว่าเขาหักจะคือเขาอยู่เขาหักปอแม่เขาอยู่เขาหักตัวเขาอยู่ในก็มันปองสังเกตในค่ะเนาะในข้าวนั่งสลัดเดอันว่าย้อนสั่งจะไหนคะเอาไว้การขันเขาเป็นก้นมากก้อนหนึ่งสักก้นเขาเนี่ยมันได้ง่ายง่ายเอาไว้การขันตัวเขาเอาไว้การขันสักเขาในค่ะเน
1: าะเอาค่ะ
2: เวลาในก็ขึ้นเจอสิเอาไว้สิกรรมอยู่ที่เราตั้งเราสิก็ตะลาภาษาเนี่ยเสียมว่า
1: เอาค่ะ
2: พอตะลาเนี่ยมันไว้เนี่ยเจอเขาเนี่ยลองอันนี้จะไหนมันถือเวลาเนี่ยปีก่อนอยู่ยามจะไหนข้าวนั่งสาระก็อยู่ที่ไหนสิสุดต้องก้นกุกก็เจ้าเคลื่อนเราเสียมว่าอะไรมีตะลาเนี่ยหูเจอพอมันสิเลยอันเนื้อลีอันเนื้ออันลีอันเนื้อแมนอันเนื้ออันแมนอันเนื้อพิษเนี่ยก็ห้ามหมดจับเพศสิเวสิกรรมเนี่ยยันสู้ถึงอยู่ค่ะ
1: เอาค่ะยินดียินจมได้ค่ะเนาะ

0: ตลมตรงตรง
1: กําแหน่งบิหมูขะเมียวค่ะขย้อนสั่งอีสังเที่ยงค่ะ
2: ทีละห้องก้อนบังแปงแก่ย่อน
1: ะห้องมันไม่อะไรอยู่ก
2: ันลีฮูขึ้นต
1: ้
2: น
1: ค่ะ
2: สุรีฮู้โตไปโตมั่นอยู่นาน
1: ใช่ค่ะจำหนังพี่ปีเขาตั้งสองเลยมาซับแรงฝันเลยมาบอกลาดเนยตัวทั่วพังผ่อยหังมันอยู่ก็เลยยามเข้ากับในก็เข้าคาเขาพี่น้องยิ้นจมขับใจเตี้ยวาวาค่ะวันเมื่อนะว่าในก็มุ่งมองติเลยครบทบจองถามแทงกั้มหนึ่งอยู่ในค่ะเนาะเอาค่ะยิ้นจมได้ค่ะเหมือนสุขค่ะ

0: ผมมาพบกันในก็เป็นข่าวเงาหลีบุญดาพี่น้องใต้ค่ะเนาะก็เพราะฉะนั้นแลในพย้อนต้องถามด้วยกังเจอปีหมอกจามข้าวค่ะพย้อนสั่งซ้ำถึงพี่น้องเจื่อนได้ยินผมเสียงความใต้ค่ะในรีดิโอในในข่าว
1: ค่ะพย้อนสั่งถึงอันเป็นพี่น้องผู้ดอมเห็นความเอาตั้งเสียงก็โกรกโกนฮาเลนี่ตั้งถ้าผมจมจอนกันเสียแหละตั้งหันถึงตั้งบุญน้ำใจฮาเลกองของตกกันสิก็เปลี่ยนแหละลองอันยาเมากำก็ยิ่งอ่อนใจตั้งเสียงเวไลเซนติลีสิคุณยิ้มเร็วค่ะ

อ๋อค่ะเนาะกําเนิดเฮาขาขึ้นมาถอมด้วยเที่ยงอันนึงเลยค่ะปู่ซ้อนล้านปันสืบปันเนี่ยค่ะนะเป็นปื้นฮู้แก้มตัวดอนดาพี่น้องเขาเอาขวัญใจกันไล่เที่ยงเหมือนกันเลยค่ะโคก่ายคำน้ำนั่นจางลู่แล้วย่อนน้ำผู้อันก้นตั้งน้ำเลยปึงอิงตึงปังนั่นจางลู่ย่อนอ่ำกุ้มทิ้งเองเสรีเย้าเนี่ยลองหักกันลองพ่อมห่มกันนั่นจางลู่แล้วย่อนความเกาส่วนเสแก่กลางก้นขี้ยานก็จังลู่แล้วย่อนความหลีโกหลีผ่านอันเปิ้นหลอกว่าซึ่งหลังนั้นค่ะนะก็เปิ้นนั้นแหละเอามาฝากตอนถึงพี่น้องเขาแทงเป็นคอสบอนสอนเจอตอนด่าพี่น้องน้องเขาแทงเนี่ยค่ะสังว่าพี่น้องเขายุ่มยำว่าเตหู้หรือเซขาวก็มีอันนี้ก็อําเจอว่าขาวหู้เย้ากัดแขนเย้าเตอําเจอยังตึงแม่นพ้องสอขาเลยเพี้ยนปืนหู้กะแก้มตัวแดดมาฝากตอนถึงพี่น้องเขาแทงอําห่างค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรหารือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นติดตามกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น
6: นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรโดยผู้แทนสทได้ชี้แจงว่าพบกลุ่มผู้เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายและแก้ไขคะแนนจำนวน 5,925 รายแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ 5,129 รายและกลุ่มที่2ตรวจสอบแล้วผ่านเกณฑ์แต่ได้รับการปรับคะแนนขึ้น790รายโดยสทเตรียมส่งเรื่องไปยังหน่วยงานตรวจสอบทั้งปปช.ปปท. BSI และปปง.เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดรวมถึงพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้านเจ้าหน้าที่สทยืนยันว่าขอบเขตการจ้างงานหรือ TOR มีความรัดกุมและโปร่งใสไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยใดขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลสอบให้ได้ข้อสรุปชัดเจนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมการกงสุลเร่งประสานนำร่างคนไทยเสียชีวิตในจอร์เจียกลับประเทศแต่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
7: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลที่ประเทศจอร์เจียว่ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดโดยขณะนี้ญาติได้จะทำหนังสือมอบอำนาจและอยู่ระหว่างส่งเอกสารมายังกรมการกงสุลคาดว่าจะได้รับวันที่3สิงหาคมนี้ก่อนรับรองคำแปลและส่งต่อให้สถานเอกราชทูตณกรุงอังการาเพื่อออกมรณบัตรและประสานนำร่างทรัพย์สินและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยส่วนกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดและอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการจอร์เจียดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ณจังหวัดภูเก็ตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและปลดภาระผู้ค้ำประกัน
8: พันตำรวจเอกอิทธิกรจิตรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่21ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้สินได้เจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาโดยมีสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า15แห่งเข้าร่วมงานเพราะมีการเชิญชวนลูกหนี้กว่า 21,176 คนเข้ารับการไกล่เกลี่ยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2,569 ได้จัดมหกรรมแก้หนี้มาแล้ว20ครั้งมีผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ย 34,288 รายไกล่เกลี่ยสำเร็จ 33,920 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 6,971 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้กว่า 4,429 ล้านบาทและช่วยปลดภาระผู้ค้ำประกันกว่า 26,000 รายอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยที่ผ่านมาแก้ปัญหาได้สำเร็จร้อยละ98และการจัดงานในครั้งนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกหนี้ให้สำเร็จร้อยละ100ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่1สิงหาคม2569หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนยุติธรรม1111กด77ตลอด24ชั่วโมงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5 ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขือลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขือลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบว่าช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่าเดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยรถเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อเนี่ยเราต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วรัฐบาลต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งระบบมันคำนวณให้อยู่แล้วนะครับคิดง่ายๆเลยซื้อ100บาทก็เราจ่ายไปแค่40แล้วรัฐบาลก็ซื้อก็จ่ายให้60ซื้อ200บาทเราก็จ่าย80บาทอีก160บาทก็อีกไม่ใช่สิ120บาทนะฮะ120บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าซื้อ300บาทล่ะยังไงเราจ่ายไป120รัฐบาลจ่ายไป180ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันนึงเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเงี้ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยแล้วพอสแกนพวกมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันที่เวลาผมไปทำงานใช่ฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาท
ผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันนึงซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไงก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาศรีพระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สถาบันหลักของชาติที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านานสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติเพื่อเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบันรวมสร้างความภาคภูมิใจในความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในการปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณนายเมื่อกี้ว่าข้างบ้านเราอ่ะมีอะไรแปลกๆนะคะ
3: แปลกยังไงไหนเล่าซิเมื่อกี
2: ้ก็เมื่อกี้เห็นว่ามีคนแปลกหน้าเข้าออกบ้านนั้นบ่อยๆมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงบางทีที่เมื่อกี้เห็นอ่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะคะคุณนายแต่ดูๆแล้วคนพวกนั้นอ่ะเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเหมือนถูกบังคับยังไงก็ไม่รู้ค่ะมาขี่ก็เลยคิดว่ามันแปลกๆนะคะคุณนาย
3: ไม่ได้การละจะเป็นพวกค้ามนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้คงต้องแจ้งสายด่วน DSI 1202ให้มาตรวจสอบซะแล้วขอบใจนะมาขี่ที่ไม่ปล่อยผ่านเรื่องน่าสงสัยแบบนี้คุณผู้ฟังเองก็เช่นกันนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการค้ามนุษย์แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์กรมสอบสวนคดีพิเศษสายด่วน1202
4: ทุกเจ้าวิคแคร์หยุดค้าคนโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์
5: เนี่ยปี้ป้าจันข้างบ้านนะอยู่ดีๆเข้าห้องยาท้อง1669ไปปูนล่ะ
6: โอ้เป็นไอ้หยังนักก
5: ็เห็นหลานเปิ้นบอกว่าป้าแกเป็นความดันโลหิตน้ำตาลตกวันนั้นยังหันไปบกยาอยู่เลย
6: ก่อนหน้าว่าป้าจันเป็นไอ้หยังบ่ซอบไปหาหมอ
5: นั้นนะปี้ยังน้องน่ะบ่เคยไปตรวจเช็คสุขภาพเลยเริ่ม

0: หัวเล่าว่าจะเป็นโรคอะหยังก
1: ็ใจเย็นๆปี่ว่าทางที่ดีเฮาต้องไปตรวจสุขภาพเปิ้นมีโปรแกรมนัดตรวจผู้ปี่ไปตรวจจะได้รู้ว่าเฮามีความเสี่ยงเป็นโรคอะหยังพ้องรู้ก่อนจะได้เตรียมตัวก่อนรักษาก่อนบ่ต้องมานั่งกังวลอันเดียวเฮานัดกันไปตรวจสุขภาพที่โรงยาครบปีพอดีแล้วเนี่ย
0: เจ้าปี่ป้าๆคนผู้เฮานัดกันไปเลยเนาะ
1: จะไปลืมเนาะ
2: ตรวจสุขภาพประจำปีสิ่งดีที่ควรทำรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนเพื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัยอย่างมีคุณภาพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์

ดาวนัวสอต้องจัวสังชัวหูเตเชอไทยดาวลู่เสียงจังใหม่ลู่ใจหาลู่มองอีนูเปหาอ้อชายังเซิงจูเปหาเถาชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่ายี่เต็งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอ็มเกอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมองยอเปลุมองสวดเลยช่อก้านนมเต่าย้อนทรงอีจงหนะจุกตีนิ่งจางพงยือสวดเล่าเดินหนัวกูยอชัวเสียงว่างรงชาตอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเดินรู้เสียงจังใหม่ตวนจื้ออีจงหนะจุกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอ้วนได้หนัวช่างเต่าจัวเมสวดเล่าเต่าเป้าหาตานเดินหนัวกูจัวเกลือ

0: ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
4: ็สะไหเตียยัวมอมมะเร็งหลอสปสชกู้เจ๋งล้างไคคอมอจอยอตัวกว่ามอเตอร์ลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจลีมั่วใจใสเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอคอเทียหรือยาเตอร์ลีกือชั่วตัวสัตว์จือยี่เทียเจจือเชียรอตัวหนึ่งมั่วมอนเตอร์นุ่นสีตอนเตอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเป๊ะศูนย์สปสชเขตจึงใหม่ยอศูนย์จีเป๊อ้อยจีเปจีจีด้วยนอหลักจึงม่วนบัสต้องเตาจอถูกละยังยออีเตาสุนสุนเทียจอมั่วมอหรือเฮายออีเปอ้อเป
5: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชิญไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าดูเก๋ชี้ฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูได้เชิญไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ยาวซงอีจงหนักซึกตินิ่งจังสวดเล่าจวนนุวันสาวนุติเป้ถอดซึห่อจวนนุวันสาวนุติอีลูหยีลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วมานุนัวกูยังจัวเลี้ยงเฮเกาหยีตูจากือกังนุนัวย่อย่างหัวปิกี้ย้อนย่างจัวเลี้ยงเฮเกาจั่วตูจากือกังปิกี้ย่อล้าช่องนัวย้อนย่างจัวเน่งชงมานดักนัวกูเบาเนี่ยเสงห่างรองซาจากังจอนดูสู่ต้องจัวฮัลโลมงดักลุเสงเชงใหม่ต้วนซื้ออีจงหนาจือกุตินิ่งจังสวดเล่าวันได้นัวจะยดถอยอีจงหนาจือกุตินิ่งจังสวดเล่ากึ่งกังลุใช้ฮะกังลุนุ่งยอดสู่หูเพจเฟซบุ๊กมาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเหลงอีแชปูจัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์นมากูอัดช่องดาวจัวสัวเล่ากือปังชังกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดักลูกเสียงเชงใหม่อ๋อเอตังกีนัวเจกูกูหวังฮัจจะสหตาสวดเล่ายูลุนทูกูย่ออัวพงยืดเถ่าปีมองจูจัวเถ่าสาวมาวันได้นัวเจกูโตมัวญาช่อเสียงว่างอีช่างสัวอีช่างลูซากือลุ่มไปหาตาด้าเด้งกีดเลยจะหลุดจอจัวไปสวดเล่าเต่านงกงกีรอใจตั้งรอมาส่วนซื้อหนัวเจกุโยมัวอีจังสู่สื่อคือฮาซูนเดาจอกังมอโรคเอชไอวีจอลูทางคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าส่วนซื้ออ๋อมาเนาะส่วนเดาจอกังมอเอชไอวีหนัวหอมมาเจอฮาตาออนเจอฮาตาเนาะส่วนต่างสื่อหนัวกีคูมอหนือจงจงเกอฮาหนือเก้าหน้ามงเล็กๆเกออวดจัวจอกังมอเอชไอวีรอซื้อยอดจอโรคเอดหนือกูยออีจอกังมอคือมั่วเป็นสึกือยัวคูเตาฮาควบคุมเตาตั้งชื่อมาจอระบบสาธารณสุขยอดสู่หูได้ชาวไทยยัวจุเตาจื้นจู่จอสัญญาณเตือนเนอะจื้นจู่จอสัญญาณเตือนระดับวิกฤตหนออีราฮาวิโยฮาตาจอตัวเองคือเตาใจจอกังมอเอชไอวีฮาจอกังมอโรคเอดหนัวมามั่วจะตัวเองคือติดเชื้อเราสิยอมมอจอมมอหนัวจ้องจ้องแห่งหนัวเนอะมั่วเพ่งมั่วจอต้นแห่งคือเตาใจจอกังมอหนัวอวนดูชูตัวห้าจริงต่างสื่อหนัวมาจอยอดสะสมเนื้อมั่วจ้องจ้องดำเตาเกิดหนัวมาจอข้อมูลคือยอดส่วนเดาทอนนอพอภาคภูมิเด็ดเด็ดหัสดินหนอมานิยอนักเทคนิคการแพทย์คือมั่วชวนร้อมไปฮะนิยออิตูเจ้าของเพจหมอแลบแพนด้าโนเนอร์มากูเต่าตักตัวโพสจอข้อความหอหาตาเนาะจัวยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวหูติ๊กเท่าไทยมามั่วเจ้าตัวเองคือเตากี่จอกังมอเอชไอวีสะสมกือยังเล่นเตาจื้อเสียงจื้อหวังเล่นเหล่าหนัวมาชื่อเสียงย้อนเนาะจัวจังพังคือยอดจัวหูร่วนร่างหนอยอดจัวพังร่วนร่างมันจือหาตามัวเจ้าต้นเองคือติดเชื้อซาคือยังเล่นเตาอ้อจุดอีเสงเล่งต้นเองหนอยอดจัวพังร่วนร่างหัวยอดจัวภาคอีสานหนอมามัวเจ้าต้นเองคือเตาใจเกี่ยวกังมอเอชไอวีคือยังเล่นเตาอีจุดไปเสงเล่งต้นเองหนอยอดจัวพังเกาเต๋อจวนจือมายอดยอดจัวพังเกาเต๋อจือหาตามัวเจ้าตัวเองคือเต้าใจเจ้ากังมอเอชไอวีหนัวเหล่าย่อเจ้าหยุดยั้งหวังเล่งตัวเองเนาะจัวช่างนู้ตัวเราซื้อย่อภาคตะวันออกมันซื้อหาตามัวเจ้าตัวเองคือเต้าใจเจ้ากังมอเอชไอวีย่อเจ้าหยุดเปล่าหวังเล่งตัวเองเนาะจัวพังคังเต้มามัวจื้อหยุดยี่หวังเล่งต้นแห่งหนอหัวยอดจัวช่างนุปงมันซื้อหาตามั่วอ้อจุดเปล่าหวังเล่งต้นแห่งมากูย่อ
กูยออีจอกังมอคือมัวต้นแห่งเตาจ่ายดอนดาวก็อมาจอกังมอ HIV นัวมาเนื้อจือมัวเป็นสื่อคือยัวคูเตาจวยอยู่จือช้อมมอหลอดเตาเนื้อจือมัวเป็นสื่อคือยัวคูเอรงตูกังเนาะตั้งสื่อมาจอคือช่วยป่วยอยู่มัวอีจอช่วยยาต้านไวรัสจวยอยู่เนาะถ้าคือป่วยมัวจวยอยู่เนาะตั้งเหล่าเนาะเจอายุว่าจวยอยู่จอกังมอเนื้อจือฝัวเราสิยอจอมอเกยเนซูฮูลุจีนึซฟัวเอจึมองทําลายฮูจอเซลล์เม็ดเลือดขาวคือยอซูฮูลุจีมาซาเลอัวจัวนึคุมอาการเต้าซึตั้งสมาจอกังมอนึเย็งเจ็งมั่วยอจัวยอฮาตาลังคือเต้าใจจอกังมอ HIV เหล่านอมันจอมอนึหาเจ็งยอจัวลุจีเอยอจุเต้าคุมยูทูเข่งจกวรงชอบปูจัวภูมิตกเลมาซาเลยงจัวจะต้นแห่งคือเต้าใจจอกังมอ HIV นัวมาย่อหัดนึกว่าย่ออีจอกังมอคือเจ๋งจอนชัยช่างเปล่าเลวีหัดตาจื้อมัวย่อชั่วตือคือย่อลูกคูเตาจอกังมอนัวตั้งสมามัวจอยาต้านไวรัสซื้อหอไอย่อหัดตาเล้งตือคือเตาใจจอกังมอนัวลอยนัวมาอยู่เตาชายหัวอยู่ถูกแข่งตัวรองมาอยู่สะเลเตารองย่อเนอะอยู่สะเลเตารองย่อห้าสะเลจื้อมัวหรืออย่างมอลูกกีจะอยู่หัวย่อหัดตาอยู่จื้อชายหัวอยู่ถูกแข่งตัวรองนัวเจมัวเป็นสื่อคือยัวกีหรืออย่างมอเตายงหยีกลัวเลยหรือเล่งตัวแหน่งคือจอตัวแหน่งปกติอ๋อหัวยาฮาตาลิงคือเจ๋งจือเตากีจอกังมอเชื้อ HIV นัวมายุสุดเตาเจ๋งฟังอยู่ทุกแข่งตัวส่งห้าดอกกีคือมงอวนหนาซื้อจัวต่อเต้หอมายุสุดเตาเจ๋งฟังอยู่ทุกแข่งตัวส่งอ๋อแต่กูจะรู้ทางค่าจัวไปอีกสองหนาซื้อคือที่แน่งจังสวดเราเตาเป้าจูจอกังมอ HIV เลยหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเกกูยัวจอกังลูจออีร่างกีหล่อเจ๋จัวไปสวดเราเต้านงกงกีหล่อเจ๋อวกีจวนซื้อมาเนาะจวนเต่าร่างหนัวย่ออยู่มัวอีร่างกีหล่อเจ๋คือลุ่มใบขาตาอยู่มงไปต่อชาคือยอดีซื้อร่างสวดพังเสียงจะลูจอจัวไปสวดเหล่าเต้านงกงกีหล่อเจ๋อวกี

ส่วนซื้อหนัวเจกุยมัวอีช่างลูกเป้าเจ้าลูกถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าส่วนซื้อมาย้อนส่วนเต่าช่างลูกเป้าหนัวย่อยลูกหาจูเต่ากี้กือยัวจัดลูกเชาปือจัวจ่อตัวหนึ่งเหล่าหนัวหาตาย้อนส่วนเต่าจ่อตัวหนึ่งเหล่าลูกจังปือมายัวจุเต่าจัดเล่ย่างเอสัตว์เล่ยจงจัวจ่อตัวหนึ่งเหล่าเนอะมาเพื่อหาตายัวจุมัวลูกจังหอลูกจังเราสุยอลูดเตียงเจ้ามงจอจวนตักเต้ขอเชิญคือมัวจอฟัวจวงกลางเต้าอากาศไทยเต้เทสะดวกหนอฮะอยู่สุดเต้ามัวจอแสงสว่างเนอะอยู่สุดเต้ามัวจอแสงสว่างเราสุยอยู่สุดเต้าปุกกี้ฮะย้อนใจจวนตักลูเชิญซื้อห้องน้ำหมออยู่สุดย้อนใจจวนตักลูห้องน้ำมาจอต้นแดงเหล่าเต้เถ่าคือป้วงคงขอสายมองอวธุระส่วนตัวหอมาปัวสะเลเตากลางมงซื้อเต้ห้องน้ำเต้เตายงหยีหนอฮ่าลู่จ้างปือมาโยจุเตาซ่าหนอลู่จ้างปือมาโยจุเตาจื้อช่อซ่าเข้าใจหนอมาโยจุซ่าจื้อเข้าเลยเปล่าเจ้าเซนติเมตรลอซยอจื้อควรคือยัวลอสยอจื้อควรเกินข้อพับเข่าหนอลอสยอจื้อท้อเคลาลูกเหาเจ้ายิ้มมองจอเศร้าเนอะจื้อท้อเคลาลูกเหาเจ้ายิ้มมองจอเศร้าหัวย่อจัวย่อหาตาสางจาเนื้อปลอดภัยจัวเจ้าต้นแห่งเราฮะโนเจยัวจู่เตามั่วอีขอเช่าจัวเจ้าต้นแห่งเราตัวเถ่าคือเนื้อยัวสาวมงอวาเนื้อเต้ทุระลอสยอเนื้อยัวสาวมงหนอจังเตสัตว์เลยจู่อวดจู่เจ้าตัวหนึ่งเหล่านึงป้องจ้างเนาะเนอะห้าโยจู่เต้ามั่วช่องว่างใต้เตียงหอโยจู่เต้ามั่วอีขอช่องว่างย่อจู่หูกังลุจ้างอ๋อเอถ้ากืออยู่มั่วเดอหูกั้งลูกจ้างหอมาโยจู่เตาซื้อใช้ก็เติงอย่างผมจู่หูลูกจ้างเตาเนาะมาใส่เลยย่ออีขอเชิญคือจงจัวเจ้าตัวหนึ่งเหล่าเนอร์วิย่อหาตาย่อจัวเดอเจ้าตัวหนึ่งเหล่าหอเจ้าตัวหนึ่งเหล่าคือเล่าเห็นลอยนัวเจี๊ยบัวโยจู่เตาอยู่โยจู่เตาใช้ชัวเจ้าตัวหนึ่งเหล่าหนัวจู่กวดจงฮะโยจู่อ้วนจู่กวดเนื้อมั่วอันตรายเจ้าช่างปล่อยวิหาตาโยเต้เถ่าคือเจ้าตัวหนึ่งเหล่าหนัวเก้าเหล่านัวเจี๊ยบัวสัวมอลูลูมอหยังหยังเฮงมาสวดเราอยู่สุดเตาเจียงฟังอ้วนได้เนาะฮะเจ้าต้นเฮงเราเจี๊ยบโปเต้ป๊อชางเต็งก้าเหาะเต้ป๊อชางหล่อเนื้อจื้อชัวจั่วคอเหล่ายอตาเก้าเนาะมาเมื่อเป็นสื่อคืออยู่อ้วนสัวเต้ป๊อชางเต้รู้เต้าเอ๋ถ้าป๊อชางรู้เจี๊ยบคูยั่วยั่วเฮงมาสวดเราอยู่เตาเจียงฟังใช้ชัวเจ้าต้นเฮงเราหูอยู่รู้ว่างรู้เจี๊ยบตัวสองห้าอ๋อเต้นู่นัวกูกูจะรู้ถังคาจั่วไปสวดเราเต่าเป้าเลยหนัวเอ้ส่วนสือหนัวเจกุยมัวอีจังโยมัวจ่อฟัวจวดเลยนางถังจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าส่วนสือมาจ่อหนูจือคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเต่าเต่าต้วนทัวเต่าฮาตาโนนัวโยมัวนางคือยิงเลนเต่าช่างเจ้าฝั่งปัวย่อจัวพังเก่าเต้โยมัวนางลุกลูย่อจวนดอกลูกเสียงไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปางนั่นตากฮากำแพงเพชรฟัวจวดจาเนาะกือยังเล่นเดาแนงเก่าอ้อโซแนงเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจวดกูเนาะกือยังเล่นเดาเป๊ะเจ้าอีโซเป๊ะเจ้าเจ้าองศาเซลเซียสยัวมั่วจวนเจ้ากือยังเล่นเดาเก่าโซแนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจวนโนติเป๊ะเจ้าอีลู่ฉางลินโดโซโนติเจ้าลู่หยีลินโดยัวมั่วนางกือยังเล่นเดาเจ้าเจ้าโซฉางเจ้าแฝงปัวเนาะจวนทางเก่าเต้อยู่เมื่อนางลูลูย้อนจัวเก่งขอเชิญฮะนมาชดเล่าอยู่เตาเจียงฟางตัวจงงอเอย้อนจวนดอกไปสุดต้องจวนดอกนัวมานางมอกู้มวนนางลูมิ้นจื้อห้าอ๋อเอย้อนจวนดอกไม่ใจซอนี้ฟัวจัวจงเลยจังเหล่าปู่มวนนางลูเฮงฮะปู่มวนฉังตัวกู้เหล่าชอนดอกตัวกงกี้เราใจเต้าจวนดอกสุดต้องจวนดอกนัวเราสุยอดาวสุดต้องตัวกงกี้เราใจเต้าจวนดอกตุ่มเบอร์สุดต้องศูนย์จื้อไปอ๋อฮยางเจ้าศูนย์ศูนย์ฮยางเต้าอ๋อเอจวนจื้อหนัวเจกูยัวจากกลางลู
จออีร่างกีหล่อใจจัวไปสวดเล่าเต่านองกงกีหล่อใจอ้วกีจวนซื้อห้ามาเนาะจวนเต่าร่างหนัวกูหยอถอต้วนเต่าอีตูพงยื่อก็สืลุ่มไปหุก็หัตตาก็หยออีตูจื้อเจ๋เสงกือเนาะจวนเต่าปากคาเก่าเอก็สังนงอีร่างซัวพังเสงกือลุ่มไปหัตตาน่ารอสาวพ่อกูย่อป้อจัวเสียงช่องร่างกี่หล่อเจ๋งหนอตั้งสมากูชาชุดดาวร่างกูก็ถอต้วนดาวเจกูถอมัวอีร่างกี่หล่อเจ๋งกูลุ่มไปหาตาลอนหน้าสาวบอกูย่อตูกูลุ่มไปหัวอ้อเสียย่อตูหัวเจกูยมัวร่างหนัวจะหลุดจอเสือก็เชยอวกันตาตูฮะจอจัวไปสวดเล่าเต่าหนูตาวรูก็นองกองกีหล่อใจอัวกีเอี๊ยปลาโนเจกูโยจากังลูเต้นดองดังดอยอีจงนะจึกตีนังจังสวดละอ๋อเอ็มไม่สวดละช้อนหนอกังชอนดอยตัวกองกีหล่อใจเนาะจวนดักสื่อต้องจวนดักหนัวเนาะ

mà chuồn giữ nua chè của yuo cho cá lên mua ý trắng sú mông tua cho lưu sang chùa ý trọng là chữ cứ tin anh rằng suốt lâu tàu bao mà thu cứ sang trắng sú mông tua nua hồ ua lạp ลาพงเสียงท่อเนื้อจวนเดาลู่จอวางตำลึงเดาลู่เสียงตากหนอทอดสือห่ออาตุกือสร้างจังสูหนัวย่อตุนยังลาพงเสียงท่อเนื้อจวนเดาลู่จอวางตำลึงเดาลู่เสียงตากหนอตุต่างสุดเน่งย่อนื้อจื้อหูอัวหวังช่อเสียงท่อเนื้อจวนเดาลู่จอวางตำลึงเดาลู่เสียงตากนื้อม้วนน้องยองย่อเจ้าเจ้าช่างยงนื้อเต่าต่างสุดเน่งส่วนนู้ตีไปเจ้าอีลูกยังลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเจ้ากุฏิปัวอยู่อัวคอจื้อเนาะส่วนนู้ตีอ้อลูกหยีลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเจ้ากุฏิปัวอยู่เจ้ามองฟงกลางหลอกสยอเจ้ามองใจส่วนนู้ตีไปลูกหยีลินดูหนัวชื่อเซงอย่าอยู่มดจังสูหนัวสังจัวเจ้ากุฏิเซงมองทอคือเนาะส่วนชดชดลูกจอชดชดลูกเซงทงพลอยหูติเฉาไทยต่างชอตัวสุดจือตัวเล้งทึมไปสั่งจัวจ่อเล้งจางตั้งชอตัวสือจือตัวเล้งทึมไปอ๋อสั่งจัวจ่อปุญญังสือกี้ยี่ตั้งชอตัวสือจือตัวเล้งทึมไปสั่งจัวจ่อนใส่เจ้าว้าวจือฮันใส่ว้าวกืนใส่ว้าวตี้ตั้งชอตัวสือจือตัวเล้งทึมไปสั่งจัวจ่อนรัวเรย์จือฮันดักพังตัวยังหลอดสือหยอกพังใส่ว้าวตั้งชอตัวสือจือตัวเล้งทึมไปสั่งจัวจ่อพงยือคือเป้าจูตู่ตั้งสือเน่งหูอัวหวังชอเสียงท่อเนื้อจวนเต่าลู่จอวางตำลึงยอฮาตาเล้งทือกือเป้าจอกุตี้กือเนื้อจวนเต่าลู่จอกุตี้เสงมงท่อกือเนื้อจวนเต่าลู่จอวางตำลึงมามองดูจอกุตี้ปัวปังไซปังลู่อ๋อเจ้าหยอดยัวปัวหยัวตัวจุดโซไม่เบยหาจุดโซไม่ลู่เสงเราปัวเต่าใจกินชูช้าเหล่ามาทอสวดเหล่าทอสังลีจางเอมองดูจอกุตี้ปัวปังไซปังลู่มาจอกุตี้ปัวหยัวอควาจือเนื้อจวนนู้ตีอ๋อลู่หยีลินตู้หนัวโยเจ้ามองฟงกลางหลอสยอเจ้ามองชายยอดสวนนู้ติเป้ลู่หยีลินตู้หนัวเอตุคือสร้างจังสูหนัวยอดทุนยังลาพงเสียงท่อยอดสวนดอกลู่จอวางตำลึงดอกลู่เสียงตากยอดตู่สร้างจังสูหนัวเจ้ากูกู้จัวมัวจังสูมองตัวหนัวเจ้าลู่สร้างจัวเป้อีจงหนาจื้อกือตีนิ่งจังสวดเล่าเต่าเป้าลีหนัวซื้อเอจวนซื้อหนัวเจ้ากูยัวจอกังลู่เต้นดองดองดอกเป้อีจงหนาจื้อกือตีนิ่งจังสวดเรามีจื้อมาก็ว่าชาวดาวจัวอีตูพงเหยาะก็กูเตาชาวดาวตัวมาก็กูก็สลุมไปหูอัวพ่อน้องพ่อน้องวันนาดีหนอมาก็หาตาเนาะโนนัวเนาะส่วนดอกปราจีนบุรีมานั่งลูห้าหนอมากูทรงซักก็คือก็กูเฉ่งช่องดอกตัวกงกิโลเจคาจัวไปสวดเล่าเตาเป้าเนาะส่วนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวห้าเอทอดเชิ้ลก็ลุกลังลุกหัวว่าช่องดาวจัวอีจงหนาจะกูติ้งนิ่งจังสวดเล่าห้าคือสวดเล่ากูหาเฉ่งสร้างสติ๊กเกอร์ตัวเชิ้ลกูลุกลังลุกหัวดอกดาวก็มากูทรงรักเธอเอ๋ทอเชิ้ลสวดเล่าลุดลังลุจูฮะอ๋อมาอ้วจังดาวจัวตูพงยือกระสือลุ่มไปหัวph s u หนอมาก็กูเตาช่องดาวตัวหาตาพี่ดีเจย่อจัวติเขาไทยเอนางหาเฉ่งนางปวดเฉ่งลุเหล่าก็ย่อจัวอิสราเอลหนอมาอ้วจังดาวจัวก็คือก็หาเจ๋งซ่องดาวตัวกงกิโลเจ๋ห้ามาเนื้อจัวหูติเชาไทยมากู้เจ๋งมวนนางลูกเกิลเลยฮะอ๋อตั้งสุมานางเพ่งลูเฮงเฮงเนื้อจัวเก่งขอเชาซื้อเอเนื้อจวนดอกไปสู่ต้องจวนดอกนัวนวจีกู้มวนนางลูฮะตั้งสุมานางลูอีนัวอีเนื้อสัวลูนางเช้าแต่อย่างดาวเสือหอซื้อเล่นทางมอมาเถ่ากือตั้งคีหอเถ่าตั้งคีนวดเจกู้ม่วนนางลูอีเนื้อเข้าจงอยากได้กือจ้อนนางลูกันเช้าหอตั้งสมาลูอีเนื้อปลาเจกู้ตู้เหล่าห้าเอว่าจำดาวจะก็คือก็หาสิ่งเช้าดาวลูกงกี้เราใส่เนื้อจวนแต่ไปสู่ต้องจวนดาวหนูห้าเอเธอก็ลุดหลังลุดหัวว่าจำดาวจ้าสายลมพัด
มาก็ชอมดอกตัวหาตาเนาะซงอดีเจเตาอ้อนนูหนัวเอ็นเนาะจวนดอกไม่รู้ชอกเขาข้อมานางกูลูลูฮาหนอมากูซงซักก็คือก็กูเจ๋งชอมดอกตัวกงกีรอเจค่าซัวเป้สวดเราเตาเปาเนาะจวนดอกสูต้องจวนดอกหนัวฮาเอทอดเซาก็ลุดลังลูจูตัวอย่างเกาอ๋อว่าจองดาวจัวทนเพื่อลูกทนเพื่อเธอก็ชอมดอกตัวหาตาเนาะซงเซินซัวก็เนาะจวนดอกตัวเจ๋งกรุงเทพมานางลูมินจื้อว่าจัวจะฟวดจัวกูซงซงก็เลยฮะเอก็สังถอยอีช่างก้าวฮาหนอหาตาก็สังถอยอีช่างก้าวฮะหนอเจกูเมื่อก็ช่างก้าวชาวเชียจานะเอลือจากูจอกังลูจัดรายการหนอเจกูเลยมั่งมัวจอจัวก็ว่าจำดาวจัวอีตูพองยือก็สืบลงไปอวมใหม่เล่าย่างมาก็ซ่องดอกตัวหาตาเนาะจงดอกไม่รู้รอมีจีนางโลมินจือฮาหนอมากูจงซักก็คือก็กูเจ๋งซ่องดอกตัวกงกีละสิเนาะจวนดอกไปสู่ต้องจวนดอกหนูให้เอทอดซอยก็ลุดลังลุดโชตัวอย่างเก่าฮะว่าจำดาวจัวอีจงน่ะจูกูที่นิ่งจังสวดเล่าฮะคือก็กูคือไม่สวดเล่ากูหาเจ๋งสร้างสติ๊กเกอร์ตัวเช้ากูรุดลังรุดชูนตันเต้าเข้ามากูกู้ซองซักเข้าเอถอดเช้าไม่สวดเลยรุดลังรุดชูตัวอย่างเก่าห้ามาจวนซื้อหนัวจีกูยืดจอกังรุดจออีช่างกี้หล่อใจจัวไปสวดเลยเต้านงกงกี้หล่อใจว่ากี้มาเนาะจวนเต้าช่างหนัวเตะกูย่อถอดต้นเต้าอีทูพงเหี่ยวมาก็กู้เต้าก็หัตตาก็ย่ออีทูน่ะเจ๋ยอจวนเต่าลู่รอเจดีโคกหนอไอ้ก็หัตตาก็สังนงก็จอมีเต้ามีหนัวมองอวดลังหนูตางเหล่ามาก็สังนงอีร่างสัวพังเสียงคือลุ่มไปหัตตายุ่นยุกุตู้ถอมอฟีจัวก็จอมีเต้ามีหนัวเต่าทูก็นงกงกี้รอใจอ้วกี้ห้าโนมากุกุมบางเต่าลู่ย่างร่างสัวพังเสียงหัตตายุ่นยุกุตู้เหล่าเจกุโยมัวร่างสัวพังเสียงหนัวจะลูจออวกอนลาตูฮะจอจัวไปสวดเลยตองดูก้อนหงกงกี้รอใจอ้วกี้

มากูว่าจำดาวจัวอีจงน่ะจะกูตีนึงจังสดเราฮะกูสดเรากูลุงดูกูเนาะอัวพงยืดเถาปีลูเจ้าจัวเถาเศร้ามาฮะอัวจำดาวจัวสดเรากูกูเจ๋งปังชั้นกลางสู่ต้องจัวฮัลโหลมงดอกลูเสียงแจ้งใหม่ฮะลูชื่อหอยกูยัวตั้งเราชัวกูยังเล่นดาวเปล่านาทีเราฮะซื้ออ๋อเจกูกูยัวลูจออีช่างกี่หล่อเจกูลุงกูกูยัวลูจออีช่างกี่หล่อเจกูยอปังหัวเสียงว่างช่างกี่หล่อเจกูลุงใบหัตตาสีเน่งเชียดดูหนอมาอยู่มดช่างหนัวยัวลูจออัวช่างต่อกันเกาจัวไปสวดเล่าเต่านงกองกี่หล่อเจอัวกี้ย้อจัวตั้งกี่หนัวหล่อซื้อเอตั้งกี่หนัวเจกูกูยัวสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าลิงหนัวหล่อซื้ออ๋ออีจังจองดูไปเลยหมังจอกกังตัวซุนซึดลัวจัวเถาลูชื่อเหอเก่ายังเต็งสู่เก่ายี่เต็งตั้งสมัยอีจังจังดูเจกูยัวจอเทพหล่อซื้ออ๋อวิจือคือตัวจัดรายการสดเหล่าวิยอหาตานุนัวยอวันหยุดหอยอวันเสาร์เอยอวันหยุดเตอีจังกูจือคือตัวจัดรายการสดจัวสดเหล่าเหล่าเตอีจังกูยัวอเทพหมอเอไปเลยมั่งตั้งสมัยกูหาแจงตัวอเทพจัวสดเหล่าเต่ากงกี้หล่อเจเจไปเลยมั่งจากครั้ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มความเข้มข้นการควบคุมพื้นที่เดินหน้าพูดคุยสันติสุขและคืนผู้เห็นต่างสู่สังคม
8: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การดำเนินงานมีความเข้มข้นครอบคลุมและสามารถรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตร

0: การรักษาความปลอดภัยในทุกมิติโดยเฉพาะการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมพื้นที่รวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการควบคุมการเข้าออกของบุคคลพร้อมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มติดอาวุธและกลุ่มที่มีแนวโน้มเตรียมก่อเหตุเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนสำหรับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ระหว่างการชะลอเพื่อเตรียมการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกชวิษาปทุมมารายงาน
1: สมาคมอีคอมเมิร์ซไทยส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมหลังพิจารณาการติดตั้งไฟส่องสว่างมรดกโลกเขาคลังนอกเมืองโบราณสีเทพและโบราณสถานเมืองต่ำประโคนชัยอย่างไม่เหมาะสม
2: นายบวรเวทรุ่งรุจีนายกสมาคมอีโคโมสไทยกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีกรมศิลปากรติดไฟส่องสว่างบริเวณโบราณสถานพื้นที่มรดกโลกอย่างไม่เหมาะสมจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเก็บข้อมูลการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโบราณสถานเขาคลังนอกซึ่งเป็น1ใน3แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมีการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ยึดติดกับวัสดุก่อสร้างโบราณสถานโดยตรงกระทบต่อภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกโลกนอกจากนี้ยังพบการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีการเดินระบบไฟรอบโบราณสถานสมาคมอีโคโมสไทยได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อรับทราบถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นกับโบราณสถานดังกล่าวเพื่อไม่ให้กระทบกับมรดกโลกของประเทศไทยและการจะทำเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลาจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดพลเมืองตื่นรู้สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนต้านทุจริต
3: นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาดพลเมืองตื่นรู้โดยมีศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลาเครือข่ายเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า70คนโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่โปร่งใสผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการทำงานจิตอาสาพร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการขับเคลื่อนสังคมที่โปร่งใสและปลอดการทุจริตอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้มิชอปเปอร์
6: เมื่อสุนค่า
7: ปอกว่า
6: เนียวซง
7: อุดูธรรมา
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
2: ยากใช้สิทธิ์30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกทันตกรรมเพียงสังเกตโลโก้30บาทรักษาทุกที่ก็สามารถรับบริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันเคลือบฟูออรายไม่เสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนไม่ต้องรอคิวนานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330คนไทยทุกคนหากเจ็บป่วยเข้าข่าย6อาการฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
6: ็ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
9: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

xia hoa vô lai hoa hoa a mơ sa a vô li sung o do tư tu hoa cho pê la vô a vô li sung o pa ka gung o bê nha sa tha ni vi thi yu ka chai si yang hèn ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โง่แน่ๆโฉมโมควายีจิโมติฮวาโดทีมูลงโง่ไม่ยาหนีโมควายีสามโมทีนี้มาหนีฮวาด้วยแน่ๆติฮวาทีมูลติฮวานาทีเนี่ยควายีนาเนี่ยซึดูจ้าวิทยุว่าดูจ้ามังโง่ไม่ยายี่ระบบยาระบบเอเอ็มยี่ครึ่งความถี่งอไม่ยังว่าที่ตัวลีเฮาสิจะโชว์จวนยาดูละอาทิตย์ท้าวระบบไลฟ์สดคือว่าฟิสบุยเพ่งว่าเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลคอติเลโบยาดูละอาทิตย์นี้ที่ถึงมาปีมาเออซื้อจีนชมงอไม่ยาบุหรี่ไฟฟ้าไงเตรียมวิโกไฟฟ้าเชียงใหม่บุหรี่ไฟฟ้าโง่ปัญญาอันตรายต่อสุขภาพง่อผู้ใช้ยุยอยู่สู่อาทิญีคงใกล้ชิดไงอาวุธประเทศจะสุดละเฮสุขภาพเฮติลีเบรนาเบงาอาทิบ้างโง่ปัญญายิวสู่จำหน่ายง่อนำข้าวยุแต่ละสู่ดงอ่ะทำมาเฮล้วนผิดกฎหมายง่ออาทิบัญญัติของงาอัมสายาสำนักงานตำรวจแห่งชาติงาก็เหล่ามัญญาธิยาประปรานงอบุหรี่ไฟฟ้าอย่าต่อเนื่องงอทีเดียวจะขอยินดีงาทีเดียวก็ระยองงาอาทิยิ่งก็เหล่าเฮยธิยาทำลายโกดังงาของกลางมัญญาคือยิ่งมูลค่าพระเบลมัญญาคืองา15 ล้านทีเดียวยื้อยิ่งมาเป็นงาบุหรี่ไฟฟ้ามั้งงาอาทิที่ถึงมางอมัญญาล่าสุดไงเสียมาสากุลาญาสำนักงานตำรวจคือว่าสุขแต่ละสุรังอ่ะรับล่อจ่ายมาคืองบไม่คือยี่มูลค่าเนี่ยคือ15 ล้านบาทสติเลยรวมเหลวแบ่งงานของงานอาทิตย์แบ่งงบเนี่ยปีขวาอาวุอามาจำหน่ายไงมันก็คือสุกว่าต่างประเทศเขาเนี่ยเพื่อนบ้านเขาเนี่ยไงขุดแต่ดูละสุพมวงงบเงินงาแจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติงาเบอร์โทรศัพท์งบเงิน1599งามาคือสายด่วนงอ1599งาปีขวาเดียวโวยี่แต่ละสูยี่จำไหนสูงงบเงินงามีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีบ้างอ่ะปรับไม่เกิน600,000 บาทงามันก็จะคือทำปรับทำจ่ายยังงงานทำมาคือยี่วูสูยี่ครอบครองอิสุยจิสุยแต่สุดทั้งหมดงาพาร์ซูมุลุเนี่ยคือคูเบลซาคูเบะงอฟุบะคือลาโชแซโคจามังงาชื่อคือฟูโคจาคูเบลทีเดียวงองานธรรมยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีเดียวประกาศอยู่ฝรั่งงาบุหรี่ไฟฟ้างอไม่เนี่ยคือเรารัฐบาลยามาสนับสนุนงานธรรมคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยคือผิดกฎหมายเฉยๆไงเอาวิญญาชีสุนเบะอัลปะเทียสุนเบะไงสุขภาพคือเบียร์กาแบ่ฉกงาธรรมคือจะมาปีมาที่สุจิช่องงาอาทิตย์นี้ที่จะมาปีมาแช่งงายาบ้างงอไม่เนี่ยคือปีควาอาวุการเล่นพนันงาอาวุตุเชียงโอบัญญางวดจืดวะทำไมอาวุสิ่งนี้คนเนี้ยว่าเบียร์มางอผีเลี้ยมงาการสูญเสียยังงา50ไปงางวดจืดงายุติมังโอบัญญาเสียสัตว์งาอาวุผู้ราชสางาอาวุจะสักจะมาเฮือที่เลี้ยเบียร์ผีเลี้ยงอที่เลี้ยคือมือเลี้ยไปเฉยงาอะไรก็มือเลี้ยอะไรก็เบียร์ไปเฉยงาอาวุตุเชียงโอบัญญาว่าคือกันยากันยาไปเฮือเอาอี๋เมลงไปคืองอฟัวมาจูไปคือกวางว่าทางว่างองอกุเลยไปคือสวัสดีดูมาจูไปคือเอาวมีชาจวมีชาวโลจวโลวอามีจวมีวงอเออทำมาคือหนึ่งอะยุทธีเสียสัตว์งอเอาวผู้รักชื่อว่าเอาวจะสักจะมาคือที่รีผีแย่ไปเฉงอะยี่มาถึงมางอปัญญาเสียมิดงะอาวเบนชมังบ่โฮมันยังคือไงอาวตุเชมาการลิพนังยังมันยังไงทำไมคือปีขวานโนฟุหมอนจุบะคืองอโนจุจุแพชเชโนเชียวฮอปเชโนปะเทียจุบะคือทำไมคือเนี่ยทำลายไงสร้างความสัมพันธ์งอทำไมคือเบียนหน้าไปเฉยไงโนจุจุแพมจอมาคืองอจุจุแพมมาโฮโฮมางอ
ทำร้ายจิตใจยามาหรืองอความสัมพันธ์เฮียก็ไม่ใช่ไงนึกว่างอคืองอคือที่หนาเลี่ยมันเลี่ยงอมันเลี่ยงสาเฮียที่อิสระของงอมาคือจุ๋ยไงอะไรพวกสุดสุดไปเฮียวุ่นละเฮียยิ้มฟอกพวกเขาช่วยมือชงงอเนี่ยเฮียตุ้ยเนี่ยเฮียพอใจบ้างไงเออทำไมเฮียความสัมพันธ์งอเอาสุดสุดแพ้วุ่นเฉพาะวงงอเอาประเทศโซกันที่มาเบียก็ไม่ใช่ไงสามารถถึงมางอไม่เนี่ยเสียจิตไงสุขภาพงอไม่ใช่มาเฮียไงเอาการพนันตุจะมาคือขันย่างงอไม่ยามองว่าเพื่อหูเฮมีความเครียดงอความเครียดจวงงอวิตกกังวลกุลีทิลีซ้อผัดเดือดกุลีเงาหูเฮไม่หาสุขภาพจีเฮขึ้นยาแย่แย่ไปฉิงไงความเครียดคือจวงอย่างไงโนฟูบัตเตล่าเขาบอกว่าโอ้เสียสู้โหลีดวงซึ่งงอกุลีทิลีไปดูเจ้าเขื่อนไงขึ้นดูเจ้าเขาเพื่อหูดูน้าเพื่อสุขภาพจีคือเบียกอะไรงาไม่เคยถึงมางาลีมาถิมังโอมัญญาเสียรู้ไงมาซึ่งมัญญาเบียร่างวะเฉพาะวะเบชมังโอมัญญาการสมัครสมาชิกไงอาทิเนี่ยการเล่นพนันผ่านระบบเว็บไซต์การพนันผิดกฎหมายยังมางาถึงการถวงมัญญาเอาละวุลานิสสมาชิกสมัยยังโอมัญญามีส่วนโลทิริยะกุริยะงะอันว่าสมัยยุบเฮาล่าผ่ามาคือสุดทว่าแต่สุดอยู่งอมันก็ชื่อเฮาวุ้ยข้อมูลมาแต่ยังกว่าสุดทว่าสมัครงอกู้เงินยามาดูงอมีอะไรน่าเชื่อของแกที่เป็นยังเฮาวุ้ยข้อมูลสุดแต่ยังล่าหาสุดแต่เฮงข้อมูลข้อเนี่ยว่าสมัครชื่อว่าอย่างสุดทว่าอยู่เบื่อสุดท้ายแบบว่าเฮาหมออยู่เฉยงอผู้บ่าวเฮาที่เล่ผีมามันผู้บ่าวผีเล่มันไงนู้นกว่าสุดทว่าสมัครชื่อข้อเนี่ยว่ายากับพนาวงอเว็บไซต์ว่ายี่ถวายฟุบักกู้ยังมาคือจวยเชิงอ่ะเออที่มาครับผมมาซื้อเป็นยังคือเบียร์กับบางงานช่วงงานมาคือจำมองอ่ะงวามาถึงมังโง่เป็นยังติดคุกอ่ะคูบิบิวอ่ะไปเลยช่วงงานยี่กันยาสูมาแบกว่ายี่วุสูงอ่ะสุดแล้ววุแต่ละยี่กับพนักงานจะมังอ่ะที่ถึงมองว่าเป็นยังคือผู้จัดงานว่ายี่จัดงานส่วนงานยี่จัดงานยี่คือเปิดบ่อพนันยามังอ่ยี่ยี่สุรคุเสด็จทีกับพนันยี่ยามังอ่เอ็มมีความผิดตามพรบงานการพนันพศก็คือพศ2478งานมาตราที่12งานจำคุกไม่เกิน2ปีงานที่นี่คือปรับไม่เกิน 20,000 บาทงานมันก็จะคือทำประทันจัดทีเรียกงานช่วงงานมันคือปีควันโนกันยามมันก็จะคือโนสุรคูแต่เงยกันยามเจ้ามังงอมันก็จะโนผู้จัดเจ้ามังงานปีควาเอาภาพทำผีไปเหอะจำผู้ยาช่วงงานปีควันโนคืออีกกฎหมายมันสงอทำความผิดซ้ำงอยืดช่วยยืดไปเหอะเงาคือสุดในคดีทีเรียกช่วงงานอาจจะเป็นอย่างคือมันคือทายเย่งการพนันยามมันก็ไม่อย่างไงตุเชียมันก็ไม่อย่างคือมาฆ่าช่วงงานเอาจะขวากันเนี่ยบ้างคือหนีขวากันเนี่ยใช่ไงหนีขวากันเนี่ยบ้างคือสาขาด้วยสาขาไม่ต้องพาเรียกขวาด้วยไงยิ้วแทงงอบ้างไงสุดในแล้วว่าเจ๊เหงาดูใครจะโอ้ไม่ว่าไม่ว่าคือหนีขวาจะว่าไม่ว่าสาขาเรียกขวาไปคือโน่อัตเตอร์ที่สวยใช่ขวางไงอาทิตย์เป็นยังการพนันมันก็ไม่ใช่คืออันนี้เนี่ยคือผิดกฎหมายพยัญชนะไม่ใช่คือมีความเสี่ยงด้วยใช่ขวางอ่ะถ้าช่วงไปยุ่งงอติดคุยยากอาทิตย์นี้คือนุ่งผ้าว่าคือเบียร์กัดงออาทิตย์นี้คือโน่ผู้จัดคือจัดคือกูแล้วงอโน่ทรัพย์สีคือเบียร์กัดช่วงไงโลจัวบ้างคือโลวุจางไงแต่ก็จัวบ้างคือคือยี่หยิบพัดจูบ้างงอติดพนันบ้างคือหิวจารุงอจับผู้จารุอาชีจับหิวจารุงไงช่วงเขาบ้างไงมาคือยาทีนี้พัดเย็บบ้างไงทายเย่ช่วงเขาไงมาคือหนาได้บ้างคือหนาก็งอการพนันผิดกฎหมายยับยั้งคือมาฆ่าช่วงง่ายพาซูมุลเวเฮอร์ลี่คือติดคู่ยิบยั้งคือมาเปียวโหมาช่วงง่ายมาคือทีเดียวปีมาทีเดียวสุดจริงเช่าช่วงนั้นง่ายอธิบายผมไม่ยังง่ายมุสามกว่าจะคว้านางง่ายทำมากว่าในหนักกันยากหรือบกว่าจะคว้าช่วยเหลือคว้าช่วงว่า

สำนักงานตำรวจแห่งชาติงาประกาศแจ้งเตือนจำโมไปเฉยงาอามาสัญญาตันโนแบบปุจจามังก็ไม่ยังเคยหลัดโชมาคาดิพุมาเอาแท่งของเขาแบบนี้คือกลุ่มมิชาชีดงอแก๊งกอสินเตอร์พุมังงานย่ามือสากว่าอาคือยิจามังโงเป็นยาอามาสาเอารัฐบาลฟุบาดิจิทัลมังงะทีมบะแจกไปยิงไงเอาละเอาโทรศัพท์แน่วข้อความสูฟลาจริงกระสุนก็คือโทรฟลางอเมียยิงปัญญาย่าโวโทรศัพท์คนแรกข้อความเอสเอ็มงาสุฟลาย่าสุฟลามังโงปัญญาคือกว่าายิ่งลิงคือตาสุฟลาสิงห์อามือสัญญารัฐบาลควันเยค่าเลือกอยู่ปัญญาคือนูญาผู้โชคดีนูญามีสิทธิ์รัดเงินงอดิจิทัลทีมบาจากรัฐบาลไม่ยิงไงอาทิแป้งของปัญญาเฉลียวความงาย่าแป้งปัญญาคือเอาหวังมาคืองาถัดใจร้องยิ่งไปสิงห์เอาเตือนเตี้ยใจร้อยยี่สิบเฉลี่ยกว่ากูเงียบมาคือที่ใช้กูอีเลี้ยวยิ่งถึงมาถ่ายยีเบิกงานมาญาติเจนตีเวลาชมงานมันจะคือรัฐบาลคว้าเงี้ยงอ่ะผู้บาดเจ็บมันงางาอาเมสังมันจะคืออาเมสายยืดตัวเบิกเรียบโวรัฐบาลญาติผู้บาดที่ผู้บาดเจ็บไปยังอ่ะอันนี้เบิกเรียบชุ่มข้าวซุ่มเบิกแง่คือสถานการณ์เรื่องเงินดิจิทัลมันงานแต่ละเงี้ยรัฐควาที่กู้ราชเงี้ยงอหนุ่ยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกระทรวงการคลังอ่ะอาเมสันนี่ได้ผู้บาดที่มาที่ผู้บาดเจ็บละไอ้ที่เป็นยังไงเอาข้อความมาเอาโทรศัพท์คนนี้ส่งฟุลังอ่ะอะไรเพื่อแต่กระทู้เนี่ยคือรัฐบาลเขายังเกี่ยวฟุลังห้อเป็นยังคือว่ามาซ่อนยิ่งยิ่งว่ามากูยิ่งยิ่งจะช่วยดีอย่างว่านี่สมองว่าเป็นเป็นยังอันตรายยากคือยังมีเชื่อเฉพาะงานนุพัฒน์ยิ่งดีงูเป็นยังปิ้วข้าวนุบันชีว่าผู้บ่าวยิ่งบาดาเฮงแง่นุยี่แอปพลิเคชันว่าพัดดามไปคือสุพิยาชุดเตะช่วยงานที่มาคือกุหลาบเกือบประกาศอย่างไงอันนี้ก็คือเมื่อใส่คือเรื่องสถานการณ์ว่าเอารัฐบาลเขายิ่งผู้บัญชีบุกมาแจ้งมาพูดดูไงยากคือทำมาแต่ละนี้เอารัฐบาลกู้ลายเฉยเฉพาะงานอาทิตย์เป็นอย่างคืออ่ะมาคือจำโมแบงก์เฉพาะงานอาทิตย์แบงก์ไม่ยากเน้นในฟลามังโงเป็นยาปีกว้างอ่ะเอาโทรศัพท์คนได้ว่าข้อความไงเอสเอพาดูแล้วก็ไม่ยากคือยิ้มที่มองไม่ยากคืออ่ะมาคือถ่ายนี้ดูเย่แบงก์เฉพาะงานพันยี่ดีงบเงี้ยถ้าชดงบแบงค์ช่วยน้องอ๋อพันยี่ดีเนี่ยคือติดกันตัวมันยังไงบานลีบานอ่างมันยังคือเอาวันยี่ดีเนี่ยว่าเอาโทรศัพท์ก็ถูกให้มาคือตัวสิ่งไงติดกันทำไมว่าวันยี่ดีเนี่ยคือยาวแล้วกว่าสแกนเคียวคอยยี่เจ้ามาคือตัวไงอันนี้จะตัวเฉพาะว่าอันมาคือจำมงไงถ้ายี่ดีไงคือพอเข้ามันยังคือวันนู้นข้อความพันดูแล้วมันยังคือไงส่วนผู้บ่าวลิชเกอร์คือลิชเจอร์คือไงถ้านี้ดูเองงานมาคือมาใส่ไปคือกลุ่มมิชาชีแก๊งคอนเซนเตอร์ผมมาคือคือเทียงไงยะที่จะคอยยังควาจ้างอ่ะอาทิแบงก์ผมไม่ยังเชื่อคงอ่ะมาคือคือเนี่ยจำมือจวบไปถึงไงปีขวานูวัยแอดอาชีพมาดาวโหลดยะคืองานติดตั้งยะคือผมไม่ยังคือว่าวูดาวโหลดเงาะจากกูเกิลเพจตัวงาบางงานชื่อคือแอปพิสตัวข้อนี้ดาวโหลดยูเชฟไปชิงแง่ถ้าข้อนี้มางานวันนี้ไปได้แบบว่าแต่นี้ดาวโหลดยังไม่จะคือไม่จะคือเมียนี้ไม่จะคือแอปยูปองอ๋อทุกอย่างกลุ่มมิชาชีแก๊งคอสิเตอร์ที่ผมมาชาร์มาไปทำมาพักยี่ยินดาวโหลดยูโง่ไม่จะเฉพาะงานยูแถงไม่คือนั่นอะไรอาชีพไม่ยี่นี่ขวาจะขวาอาชีพไม่ยี่งออะไรลีขวางว่าเขาพูดยังไม่จะคือนุยข้อมูลงอนุยบัญชียาพิอาเสยงายาพิอาแฮดเวชงาอธิบัญญัติมาคือจำโมงาชควงานุทรสวาชิธรรมติดตั้งเยอะคืออาจุกตุยเธอมันยาเอเอสสมงางอมาคืองาอาแต่กับกูนี้เนี่ยแต่กับใจนี้แบ่งงานชควงานอาที่เนี่ยคือถ้าช่วยนั้นไปฮิวงาเอาโวสูอาชีพข้อความมาสุฟลาเฮงอ่ะปีข้านุญาผู้โชคดีดงอ่ะนุญากุลีที่เรียกว่าเป็นยังไงอาคือตื่นเต้นอาคือเปลี่ยวเป็นยังไงเอาใจเราอยากที่จะยินดียามาเฮถ่ายยิ้มไปชมงานอาชีพมาสุฟลาเฮนัวจู่ดูใจเนี่ยจู่ตัวนี้เนี่ยคือยิ้มไปชมงานมาสับไปเฮกลุ่มมิชาชีพผมบอกญาติเชื่อว่าเนี่ยเอาละสุฟลาเนี่ยเอาละยินดีเนี่ยเอาไว้ข้อมูลจอมาเอาสมบัติเชื่อจะเปลี่ยวกูดูยามาเฮจวงอ่ะมาเฮจำโมงานเฉพาะงานมาขยามาสาสำนักงานตำรวจคดีประกาศแจ้งเตือนทีละยี่จ่าเฉพาะงาน
ที่แบงโกปัญญาอามาซาอาวรายการดิสงโกดูจำมังอ่ะยี่เวลายี่จีกุเลจ้องอ่ะอาวเสียวาโวนี่แน่ท่าวิทยุให้นานาจาโซไลโซให้ตื่นสุดละเฮคือบ่มองอาวเสียวาบระเฮจูชิจอมาพูดจาชิจาข้อเหอมีอาวจริงอ่ะทั้งยี่ทั้งยี่แกทั้งยี่วัวคือด้วยเฮแล้วก็เยอะเฮกับข้อความกุ้ยจริงอ่ะอธิบายว่าเนี่ยจ้าที่มลวันยิ้มขวัญยิ้มสามวะทุกความมูลค่ะอธิบายในเนี่ยเอาเชื่อว่างานทัศน์นี่นะเจ้าโง่ขวัญสวัสดีครับ

0: الدولار لقيت يا
1: اوه سينينا اني مخرج قوي لقيت.

0: ข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศตั้งคณะทำงาน5ชุดขับเคลื่อนการลงทุนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3
1: หลายประเทศแสดงความยินดีที่คณะกรรมการสันติภาพบรรลุข้อตกลงที่จะปลดอาวุธกลุ่มฮามาสการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไทเปโอเพ่น2026หทัยทิพย์มิจาดกับณัฐประภากรตุงคสถานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเตรียมหารือทวิภาคีและความร่วมมือรอบด้านหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์และยาเสพติดในระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ว่ามีกำหนดหารือทวิภาคีรวมถึงการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้นำหรือ Four Eyes Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นสำคัญร่วมกันครอบคลุมประเด็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่าง2ประเทศทั้งปัญหาสารพิษในแม่น้ำปัญหาหมอกควันข้ามแดนกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไข
3: ท่านมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ2วันพูดคุยหารือทวิภาคีหารือ 4 Eyes แล้วก็มีการให้ไปพบกับสภาการค้าไทยเมียนมาคุยกันสารพิษหมอกควันชนกลุ่มน้อยยาเสพติดก็ต้องพูดคุยอย่างนี้ครับว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อการสนับสนุนเกื้อกูลกันนั้นถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งมีความเดือดร้อนจากการกระทําหรือผลพวงจากอีกประเทศหนึ่งเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดพบหารือกับสภาการค้าไทยเมียนมาโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความร่วมมือภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอย่างไรก็ตามไทยและเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีประเด็นที่ต้องการขอความร่วมมือซึ่งกันและกันและการหารือครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลักดันความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: ภาครัฐและเอกชนตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจไทยเติบโตมากกว่าร้อยละ3โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศได้ตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนในทุกมิติให้เห็นผลลัพธ์ภายใน6เดือน
4: นายเอก